0: นักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจถึงการทำงานของตัว seismometer ตัวนี้นะครับว่ามีการทำงานอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในการศึกษาหาว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead
1: Thank you So finally you may wonder why I've highlighted these particular

0: such as need to know and driving question. These are part of an excellent model for instruction called projects-based learning, where students undertake weeks-long projects that are based on how scientists and engineers work. In this case, we are working as a seismologist would, detecting seismic waves with our Slinky seismometer and locating earthquakes and trying to better understand about patterns of earthquakes.
1: ศึกษาที่บอกว่า need to know คือทำไมเราต้องรู้นะครับแล้วก็เป็น driving question ก็คือเป็นคำถามนำที่จะนำไปสู่การศึกษาที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็น project based learning นะครับก็คือการเรียนรู้โดยการทำโปรเจกต์ที่ว่านี้นะครับผ่านการวัดคลื่นไซสมิกนะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ทำการศึกษาถึงลักษณะแพทเทิร์นของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับจากการวิเคราะห์คลื่นดังกล่าวนะครับโดยผ่านการใช้ตัวSlinky seismometer นะครับซึ่งทางดร.ดีนก็เตรียมผู้ช่วยนะฮะที่จะมานำเสนอในเรื่องของ Slinky seismometer ครับผมดร.ดีน you can go ahead
0: well thank you so I have some students and an actual real seismologist here with us and I'm going to let people introduce themselves
2: My name's Alexa. I'm an undergraduate physics major at the University of Oregon. Nice to meet you.
3: Hello, my name is Alexander Cook. I am entering my fourth year of physics education here at the University of Oregon. And thanks for having me.
4: Yeah, my name is Blake Paris. I'm a Dr. Dean's graduate student, and I've been here for about 4 years.
5: My name is Douglas Toomey, and I'm a professor of geophysics here at the University of Oregon.
0: Thank you. So I think we should go to our next slide on the computer. So we'd like to start by outlining the five sessions, the next 5 weeks, and then we're going to zero in on this session today. So Blake will... walk us through the sessions. Blake.
4: So I'm going to go ahead and talk to us about what we're going to start out with. So over the next 5 weeks, we're going to be going over some of the fundamental physical concepts that govern the working of a Slinky seismometer. So for today, section number one, we're going to do a basic preview of the Slinky seismometer and talk about the basic seismology that goes into it, followed by talking about one of the most important parts of the Slinky seismometer, the Slinky itself or the spring. We're going to talk about simple oscillators and some of the main principles that governs it, what happens when you apply different forces to the spring, like Dr. Dean's doing right now, and then what governs the motion of the spring, how it's moving and that kind of thing. Then we'll move on to day number two. And I can pause right now if you want time to translate. Yeah.
1: Yes, okay. Hi, Blake. You're speaking very quickly though. anyway, ครับก็คุณได้พูดถึงว่าสิ่งที่กำลังจะนำเสนอนะเขาก็จะมานำเสนอในเรื่องว่าโดยรวมแล้วทั้งการศึกษาทั้ง5ครั้งที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่เนี้ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดยได้เริ่มแนะนำในเรื่องของการออกอากาศในครั้งนี้นะครับว่าจะมีในเรื่องของการแนะนำนะฮะการทำงานในเบื้องต้นของ Slinky seismometer นะครับซึ่งจากนั้นก็จะได้มีการพูดถึงเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบที่ใช้ในการทำ seismometer ที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับ spring นะครับว่ามันมีการขยับมีการแกว่งยังไงบ้างนะครับครับOkay, Blake, you can go ahead.
4: Thank you. Okay, so Dr. Dean, in a little bit, will talk more about day one. And I'll talk about day two. So day two, we're going to focus a little more into the harmonic motion, the oscillators that I was just talking about. We're going to go into some more mathematical and physical detail about what governs the motion of springs. And then for the second part, we're going to cover more of the mathematics, what happens when you

0: change some of these variables. We're going to talk about the concepts of resonance and dampening and how those affect springs. And if you want to translate that, then I will talk about number three.
1: ครับก็จะได้เขาก็ได้พูดถึงว่าในครั้งที่สองนะครับซึ่งก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของฟิสิกส์เกี่ยวกับการแกว่งนะครับออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็พูดถึงคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการทำดัมปิ้งนะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไปว่าการทำดัมปิ้งหรือการหน่วงเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วก็มีการลองปรับเล่นกับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับครับ Blake all yours
0: to day three which is going to be a slightly different concept we're going to be talking about electromagnetism and specifically for the first part we're going to talk about how we can use electricity and coils to make an electromagnet And then for section number two, we're going to talk about how to use a moving magnet in a coil of wire to create electricity and generate an electrical signal, which is very important to how you actually get readings from a seismometer. And then after that, we will go through day four. In day four, we're going to take a lot of what we learned through day three, but apply it. So we're going to physically build a speaker out of paper plates and neodymium magnets. And then we're going to show you how to use that speaker as a microphone. And then for section two of day number four, we're going to talk about lens law dampening and what that can be used for with respect to the Slinky seismometer. And then I'll let Dr. Didi translate that before going to day number five.
1: ครับจากนั้นนะเขาก็ได้พูดถึงว่าในวันที่3เนี่ยก็จะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรืออิเล็กโทรแมกเนติกนะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขดลวดนะครับขดลวดทองแดงนะครับในเซสชั่นถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กในคอยล์นะครับซึ่งจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นะครับจากนั้นเบลก็ได้พูดถึงว่าในวันที่4นะครับก็จะมีการรีวิวนะฮะหรือว่าทบทวนในเรื่องของการทำงานในวันที่3เสร็จแล้วก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างลำโพงนะครับลำโพงจากถ้วยกระดาษนะครับจากการใช้แม่เหล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของนำไปสู่การประยุกต์ใช้ลำโพงนะฮะที่จะนำไปถึงการให้สัญญาณต่างๆนะครับตลอดจนการทำดัมปิ้งนะหรือการหน่วงตัวแม่เหล็กนะครับว่ามีความสำคัญยังไงกับการสร้างไซส์โมมิเตอร์ในการทำงานของสวิงตี้ไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านี้นะครับโอเคเบรก
0: Thank you Right, and then lastly we'll talk about section number five and that's where we're going to take everything that we've talked about for the last four days and kind of bring it togetherSo we're going to build one of these Slinky seismometers right here with you guys. And then we're going to talk about some of the basic concepts of seismology. We're going to talk about some of the mathematics involved and show, for example, how to better analyze some of these seismic signals that we're going to read out from the seismometers. All right. And after that, I'm going to go ahead and go back to Dr. Dean. He's going to talk more about what we're going to do today.
2: All right, Dr. Didi, do you want to translate before we do that?
1: โอเคครับในวันสุดท้ายคือวันที่5นะครับก็จะได้มีการสรุปรวมนะจากแบบฝึกหัดที่ได้ทำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เนี่ยแล้วก็จะพูดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันเป็นไซส์โมมิเตอร์แล้วนะครับก็จะมีการนำมาศึกษาวิเคราะห์ว่าตัวนี้เนี่ยทำงานและเป็นอย่างไรนะครับครับโอเคดร.ดีน
2: โอเค so today in the first half of today's sessionWe want to ask the driving question, how do we sense and locate an earthquake? And we want to try to answer that as best we can in the time we have. So what we will do is we have a nice demonstration about the speed of sound that Alex and Alexa will lead us through. And then we would like to talk a little bit about the characteristics of seismic waves.Sound waves in the earth that are emanated from earthquakes. And then we want to come back to our driving question, how do we locate an earthquake? And we will give an introduction to how that is done. Dr. Didi.
1: Yes.
3: Yes.
1: ครับก็ดร. ดีนก็บอกว่าถึงตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาสู่คำถามที่ว่าแล้วเราจะตรวจวัดแล้วก็หาตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับซึ่งในการทำงานในวันนี้นะฮะก็จะมีในส่วนที่ศึกษาในเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับความเร็วเสียงนะครับสาเหตุที่เราต้องศึกษาในเรื่องของความเร็วเสียงเนี่ยก็คืออุปมาอุปไมยว่าความเร็วคือคลื่นเสียงนะฮะก็จะมีคุณลักษณะที่คล้ายๆกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเราถึงได้ต้องทำการทดลองดูว่าเราจะวัดหาความเร็วของเสียงได้อย่างไรนะครับอันนี้อเล็กซ์กับอเล็กซ่าก็จะเป็นคนนำเสนอให้นะครับจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาในเรื่องของให้คงความรู้นะครับในเรื่องของลักษณะของคลื่นไซสมิกนะครับแล้วก็การทำงานของคลื่นไซสมิกว่าคลื่นไซสมิกเนี่ยไซสมิกเวฟเนี่ยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างมีการมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับมีการเดินทางอย่างไรนะครับแล้วก็จะมาใช้ในการศึกษาเพื่อที่จะหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับโอเคดร. ดีน
2: โอเค and then later in the session todayWe want to start looking at some fundamental physics that underlies how a seismometer works. And to start, we notice that we have this slinky here that's acting as a spring. And we might experiment and see what the effect of hanging different masses is on the spring. And then we might ask, well, why would we do that? We might do that to actually characterize the spring.To see if it's the right spring to use for our seismometer. So we will be going into that, and I believe on your end you have some springs and some masses, and we will do an experiment together. And then at the end of that, at the end of today's session, we will explore, we will introduce the material we will cover next Thursday, and that isIssentially oscillations, what happens when we pull the spring down, and what are the physics and variables that describe oscillation. Dr. Didi, if you're ready.
1: Okay, that's why I have to grab this slinky seismometer just a little bit.ครับก็ดร. ดีนก็ได้พูดถึงนะครับซึ่งตรงนี้เราโชคดีมากนะครับที่มีเครื่องมืออยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับก็ดร. ดีนได้พูดถึงว่าจะได้ทำการอธิบายถึง fundamental physics ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัว slinky seismometer ตัวนี้นะครับแล้วก็ศึกษาจะทำการศึกษาเกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งก็เป็น slinky ที่สปริงตัวนี้นะครับกับการทำงานของ อุปกรณ์ที่คุณครูคงจะเห็นอยู่จากที่ห้องส่งนะครับตัวนี้จะเขาเรียกว่าสปริงกี้สปริงนะครับคือสปริงของเล่นถ้าคุณครูยังไม่เข้าใจชัดเจนตัวสปริงกี้ไซส์โมเมนต์ก็สปริงกี้สปริงก็คือสปริงที่มันเดินได้ครับของเล่นที่เด็กๆ เขาเล่นที่มันวิ่งลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เขามันเป็นโลหะของบ้านเราส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอนำมาประกอบเป็นไซส์โมมิเตอร์นะครับก็จะมีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นในส่วนที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีขดลวดที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวยังไงเอาวางตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าคุณดีนจะมีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มเติมผมจะได้ชี้ให้คุณครูได้เห็นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ทางคุณครูได้ดูกันนะครับครับโอเคดีน
2: By now I'm sure you're tired of hearing my voice so I want you to think and hear your own voice we have on the screen that I hope you can see some wiggles that you might recognize these are from a very famous earthquake with tragic consequences so I want you to spend some time by yourself And I want you to try to address the question, what do the

0: these wiggles represent. And I would like you to, for yourself, try to explain the wiggles in these plots. So let's take 3 minutes for people working individually to work on their explanations for what these wiggles mean, and then we'll give a chance for you to tell me what you think the wiggles mean. Thank you.
1: So you mean you want to ask teachers about what they think about the wiggle that they, that you are going to show us on the screen, right? Okay. ครับก็คุณดีนอาจารย์ดีนก็บอกว่าอยากจะนำเสนอในเรื่องว่าให้ดูที่จอนะครับเดี๋ยวเขาจะนำเสนอว่าเขาจะมีที่เขาเรียกว่าวิกเกิลนะฮะวิกเกิลก็คือจริงๆก็คือเป็นสัญญาณยานนะที่รับจากตัวไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านะครับเป็นตัวไซส์โมกราฟนะฮะก็จะมีลักษณะสัญญาณให้เราดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะขอเวลาให้พวกเราสัก 2-3 นาทีนะครับได้ลองพิจารณาดูว่าจะให้ลองพิจารณาดูว่าเราเห็นคลื่นลักษณะคลื่นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าอย่างไรนะครับครับอาจารย์จะพอเข้าใจไหมครับว่าพอมันมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์สังเกตดูอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นแผ่นดินไหวคนละครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นของสุมาตราใช่ไหมครับอันนี้เป็นของสุมาตราอาจารย์ลองสังเกตว่าทำไมก็ถึงต้องมี3อัน3สเตชัน3สถานีเป็นบันทึกที่ได้มาจาก3สถานีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นบันทึกที่มาจาก3สถานีเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่อาจารย์อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องเป็น3สถานีและไอ้สิ่งที่อาจารย์เห็นเป็นวิกเกิลที่เขาบอกเนี่ยยึกยักนะครับทำไมตรงนี้มันเล็กตรงนี้มันใหญ่นะครับมันแปลว่าอะไรมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับอันนี้จริงๆก็คือกราฟของความแรงของคลื่นแล้วก็เวลาใช่ไหมครับนี่เป็นเวลาที่เรคคอร์ดไปนะครับยันพอจะอันไหมครับ
2: อาจารย์ทางหัวหินล่ะคะมีความคิดเห็นว่าไงไหมคะว่าทำไมภาพ
3: ครับเท่าที่สังเกตจากภาพนะครับก็จะเห็นว่ามันมีพีคของกราฟที่แตกต่างไปจากปกตินะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ถี่นะครับซึ่งก็น่าจะมีปรากฏการณ์บางอย่าง
1: อาจารย์ดีน we have some comments from Hua Hin saying that seeing all the different size of wiggles signals that we see from the graphs there must be some kind of event that had occurred but somehow we can only see different size of the wiggles yeahThat's the one of the comments from Ajahn Surapong from Hua Hin.
0: I'm going to ask reintroduce Professor Toomey here, sitting next to me. I want to make sure his mic works, so could you say a few words to make sure?
4: Hi, can you hear me okay?
1: Perfect.
0: Hey, thank you. Professor Toomey, do you want to respond to that comment?
4: Yeah, so...
5: Can you still hear me? Can you hear me?
2: Yes.
5: There we go.
6: Yes.
5: Thank you.
4: So in science, it's always important to make an initial guess. And so I think what the comment was an excellent guess. And it might... first be worth describing what's on each axis of these plots. Would you like to translate?
1: ครับก็ครับโอเคไปนึงก็ได้ครับครับก็เขาทางอาจารย์ดีนก็ได้แนะนำ Professor Toomey นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษา

0: Seismic นะครับก็ได้เรียนว่า Professor To Me ได้เรียนว่าเป็นการ guess นะหรือการเดาวนะครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นการเดาที่เยี่ยมมากนะครับว่าเราได้มองเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับของลักษณะสัญญาณนะครับครับโอเค Professor To Me
1: so there's
0: yes
1: thank you so there are three things first of all to look at on this plotThe first is what's along the x-axis or the horizontal axis. And what you'll see is it says time, and in parentheses, s for seconds. So each of these plots shows around 1,700 seconds of data. On the y-axis or the vertical axis,you'll see that the unit is centimeters. And so what the seismogram represents is how much the Earth has moved as a function of time. And the other thing to point out is that there are three letters in each plot. Well, first of all, the left-hand column is for an earthquake in Sumatra. Okay. And the right-hand column is for an earthquake in 2005 in Nias.
0: ก็เขาได้พูดถึงว่ามีอยู่3สิ่งนะครับที่ควรจะได้พิจารณานะครับในกราฟที่เราเห็นเราจะเห็นว่าในกราฟแต่ละช่องนะครับที่นำเสนอนั้นน่ะก็จะมีให้ดูจากแกน x นะครับแกน x หรือก็คือในแกนราบนะครับซึ่งจะเป็นแกนที่เกี่ยวกับเวลานะครับที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือ seconds นะครับทั้งโดยทั้งหมดที่ทำการบันทึกนะฮะตามแนวแกน x เนี่ยก็จะมีระยะเวลาประมาณ 1,700 วินาทีนะครับมีข้อมูลที่เก็บบันทึกอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็คือประมาณ 1,700 วินาทีนะครับส่วนในแนวแกน y นะครับซึ่งก็จะเป็นมีสเกลเป็นเซนติเมตรนะครับอันนี้ในไซสโมกราฟเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าโลกมีการสั่นสะเทือนนะแค่ไหนนะครับที่มันมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับที่เทียบกับการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาก็จะเห็นว่าในกลุ่มของseismograph ที่เห็นนี้ก็จะมีอยู่2ด้านนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่สุมาตรานะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2004นะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่นายาสนะฮะเมื่อวันที่28มีนาคม2005ขออภัยครับ2005ครับครับผมโอเค Dr. Toomey
1: Thank you So for each of those two earthquakes there are three stations being shown and that's what the letters represent Each station has a name The first is NIBThe second is B15, and the third is C16. So for each of these two earthquakes, we have recordings at three separate stations. And it's worth noting just how different the seismograms are for each earthquake and for each station.Please translate.
0: Okay. Yes. ครับก็ดังที่เห็นนะครับว่าในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทำการที่นำมาแสดงนี้นะครับก็จะมี3สถานีด้วยกันนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นชื่อของสถานีนะสถานีตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งก็จะใช้

0: ัวอักษร3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่ NIB คือสถานีที่1นะครับ B15 หรือ B15 คือสถานีที่2แล้วก็ C16 ก็คือสถานีที่3นะครับทีนี้ทาง Professor Toomey ก็บอกให้ว่าให้สังเกตดูนะครับว่าขนาดที่ตรวจวัดได้นะครับของแต่ละสถานีนะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับ Back to you Dr. Professor Toomey
1: Okay that's all I'd like to say about those unless someone in your group has a question
0: ครับตอนนี้อาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
2: ทดสอบ
3: อาจารย์ทิติครับ
2: ทดสอบ
3: อาจารย์ครับตัวเลขที่อยู่ข้างบนในส่วนที่เป็นกราฟนะครับที่แต่ละสถานีที่เลขที่อยู่ด้านบนนะครับหมายถึงอะไรครับ
0: Professor Toomey we have some question from our teacher from Hua Hin asking that if you take a look at the above the top part of the graph for example the NIB station you have like NIBZ and then a series of numbers on the top of it what do these numbers mean
1: thank you for the question the first NIBZ indicates that it's the visible component can you see my hand
0: yes
1: Okay. Everybody knows that things can move in three dimensions. So a seismometer has three channels. One channel, my thumb, measures the vertical motion, and the slinky seismometer in front of me has a spring that's in the vertical direction, so it measures motion up and down. My index finger points in one horizontal direction, and you might think of that as a second channel on a seismometer that would measure motion in that direction, in the horizontal direction. My third finger is perpendicular to that first, and it measures horizontal motion in the other direction. So a seismologist really needs to have three seismograms per station to measure vertical, horizontal in one direction, and horizontal in the second direction. Please translate. And I will continue the answer in a second.
0: Okay, yeah. ก็ทาง Professor Toomey ก็ชี้นำให้เห็นว่าตัวอักษร NIB และมีคำว่า Z ตัวอักษร Z ตามหลังนั่นคือแทน vertical component ก็คือส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งนะครับที่ทำการวัดได้จากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับพร้อมทั้งนี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าได้มีการทำนิ้วเป็นตั้งฉากด้วยกัน3นิ้วนะครับก็คือพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงส่วนของseismometer นะครับที่มีสปริงนะครับที่เคลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดค่าในแนวดิ่งนะหรือว่าเป็น vertical นะครับนอกจากนี้คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยยังสามารถทำการวัดหาได้ในอีก2แนวก็คือแทนด้วยนิ้วทั้ง2นิ้วในแนวราบนะครับซึ่งจะเป็นในแนวแกน x หรือ y หรือจะเป็นNorth หรือ East ก็ได้นะครับซึ่งแผ่นดินไหวที่เข้ามานะก็จะมีสามารถแตกแรงออกได้เป็น3แกนด้วยกันนะครับก็จะมีแกน X Y แล้วก็ Z ซึ่ง Z ที่เห็นในนี้ก็คือเป็นแกนที่ทำการวัดในกราฟที่เห็นนะครับเป็นคอมโพเนนต์ของ Z นะฮะหรือก็คือในแนวดิ่งนั่นเองครับ Back to you Professor Toomey
1: Thank you SoNow you know these are vertical component seismograms, and the rest of the numbers are as follows. The five, for example,

0: on the right-hand column, it says NIBZ5. That's the year, 2005. The next number, 87, is the day of the year, or what I refer to as the Julian day. So there are 365 days in the year. So for example, the Sumatra Andaman earthquake occurred on the 26th of December, 2004, or day 361 of that year. The next number, 16, is the hour, probably of the first sample in this trace. The next number is the minute, the 10th minute, and 0, indicating that the first sample on the left-hand side of the x-axis occurred, in the case of Sumatran Andaman earthquake, on 2004, day 361, the first hour, the 0 minute, the 0 second.
1: ก็ professor to me นะฮะได้แจ้งถึงตัวเลขที่กำกับอยู่นะครับถัดจากตัวอักษร3ตัวแล้วก็ตัว Z แล้วเนี่ยฮะตัวเลขตัวแรกนะครับก็จะบ่งบอกถึงปีคศตัวท้ายสุดของปีคศนะครับอย่างเช่นในกรณีของ NIAS เนี่ยก็เป็นเลข5นะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2005นะครับตัวเลขถัดมาตัวเลข87นะก็เป็นวันของปีนั้นนะครับวันของปีนะฮะก็คือตามที่เขาเรียกว่าจูเลียนเดย์นะฮะก็คือปีหนึ่งมี365วันนะฮะของไนอัสนี่เกิดในวันที่87นะครับของปีหรือในกรณีของสุมาตรากราฟ NIB นะครับก็เกิดในวันที่361ตรงกับวันที่26ธันวาคมนะครับตัวเลขถัดมาก็จะเป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงชั่วโมงนะครับชั่วโมงของวันนะครับแล้วถัดมาตัวเลข10นะก็คือตัวเลขนาทีนะครับแล้วตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นวินาทีนะครับของตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับครับผม back to you please professor Toomey
2: okay so after that discussion about earthquakes you might be wondering what exactly does a seismometer record what does it measure the simple answer to that is that the earthquake signal or as we like to call them seismic waves are a type of sound wave And that sound wave causes vibrations in the seismometer that it can detect and record a signal from. Now, the important thing is that different sound waves, when they travel through different materials, or mediums as we call them, travel at different speeds. I'll give you time to translate that before I continue.
1: Okay, ก็พูดถึงว่าคำถามว่าตัวseismometer เนี่ยตัวนี้จะทำการวัดได้ยังไงนะครับทำการวัดคลื่น seismic นะฮะทีนี้ตัวการที่ตัวสิ่งที่จะวัดที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคลื่นที่เดินทางมาถึงเป็นคลื่นแรกนะครับครับ Go ahead Blake
2: Thank you so I'll give you kind of an example of this think of sound waves that we hear every day with our ears travel through a different medium which you can all guess the medium is airseismic waves work exactly the same way, only instead of traveling through air, they just travel through the different materials that make up the Earth. So to demonstrate this, I'm now going to turn to Alex and Alexa, which will do a speed of sound demo and demonstrate different speeds of sounds in different mediums.
1: Okay, ครับก็สิ่งอย่างที่เนี่ยนะฮะก็คือมีการศึกษาว่าคลื่นเสียงหรือคลื่นไซสมิกเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรนะเขาก็จะทำการทดลองให้พวกเราดูนะครับโดยอเล็กซ์กับอเล็กซ่าจะเป็นคนทำการทดลองให้ครับ
3: So as Blake mentioned, we think of sound as something that travels through air, but it can also travel through other mediums. And other mediums have an effect on how fast the sound waves travel. We're going to look at how fast sound travels through air.And through wood using an experiment. So we're starting with air. So we have two microphones set up that will detect the sound waves and give that data to the computer we have connected to them. They're exactly 1 meter apart, so we'll see how long it takes a sound wave to go 1 meter in the air.
1: Experiment. ครับในการทดลองนะครับก็จะมีการศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรบ้างนะฮะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านไปในอากาศเนี่ยด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็จะทำการทดลองว่าคลื่นผ่านไปในตัวกลางที่เป็นวัตถุนะครับจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับก็ดังที่เห็นนะฮะเขามีการเซตไมโครโฟน2ตัวอยู่ห่างกัน1เมตรพอดีนะครับแล้วก็ในตัวคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวล็อกเกอร์ที่ทำการวัดนะอเล็กซ่าก็จะปรบมือนะครับปรบมือด้านหนึ่งของไมโครโฟนแล้วก็จะวัดว่าไมโครโฟน2ตัวนี้จะทำการวัดการเดินทางมาถึงของคลื่นเสียงอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เขาแสดงให้ดูครับโอเคอเล็ก go ahead
4: So we will now calculate the time difference between the sound reaching the right microphone and the left microphone.
1: ก็จะให้ดูกราฟนะฮะที่ทำการตรวจวัดว่าเสียงที่เดินทางมาถึงไมโครโฟนกับตัวที่2นะว่าต่างกันยังไงนะครับ
4: So the first microphone picked up the signal at negative 0.0038 seconds.
3: Oh, 3.8?
4: Yeah. And reached the second at negative 0.00, positive 0.004.
1: ครับก็เขาทำการวัดนะฮะได้ออกมานะไมโครโฟนตัวแรกเขาวัดเป็นค่าลบจุด0038นะครับส่วนตัวที่2นะก็จะได้เป็นค่าบวกจุด0004วินาทีนะเป็นหน่วยที่วัดนะครับดังที่จะเห็นในกราฟนะครับตัวสีกราฟสีน้ำเงินจะเป็นไมโครโฟนตัวแรกนะครับกราฟสีแดงจะเป็นตัวที่2ที่เป็นวิกเกอร์ที่เห็นนะครับโอเคอเล็ก
4: So the time difference from one microphone to the next was 0.003 seconds. We are now going to set up the same experiment using a wood block and we will figure out the time difference as the sound waves travel through wood.
1: จากนั้นเขาจะทำการทดลองนะทำการทดลองโดยให้คลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนะฮะซึ่งเป็นไม้นะครับ
4: While we're setting up this experiment, think to yourself whether the speed of sound should be faster or slower in a material than in air.
1: ครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าการเดินทางวัดความเร็วของคลื่นที่เดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศกับตัวกลางที่เป็นวัตถุเนี่ยจะมีความเร็วคลื่นที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับ
5: ค่ะอาจารย์ลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วทดลองอันแรกนี่ผ่านอากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นผ่านวัตถุนะคะซึ่งคือไม้อาจารย์คิดว่าผ่านอากาศจะช้าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ค่ะ
6: Give them a minute to make a prediction Let's ask if someone has a prediction.
4: Does anybody have any thoughts?
6: We have a prediction.
5: ช้ากว่ายกมือค่ะผ่านอากาศช้ากว่าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ใครว่าผ่านอากาศช้ากว่ามีไหมคะช้ากว่ายกมือค่ะใครว่าเร็วกว่ามีไหมคะทางหัวหินล่ะคะช้ากว่าไม้ใช่ไหมคะผ่านอากาศช้ากว่าไม้ยกมือค่ะท่านเดียวนะคะถ้าผ่านอากาศเร็วกว่าผ่านไม้ยกมือค่ะ
6: So something slower something faster
5: ก็หลายท่านเลยนะคะค่ะ
1: But there seems to be two opposite groups one of the group think
6: That's
1: that
6: okay.
1: would travel through the air would be faster than the one that through the wood but then the other way around for the other group
6: Okay, so we'll do the experiment, and I would just point out that this is science education researchers.
5: Sorry, we can't hear you, Dr. Dean.
1: I hear you now.
6: Okay, can you hear me now? Okay, we'll do the experiment, but before
5: not yet.
6: Okay, what I was going to say was that.People who do research on how students learn science find that students have misconceptions. And the whole idea of having you all make a prediction was to see what your conceptions were about the speed of sound and materials, you know. So That was, I just raising a pedagogical point, and Didi, if you want to translate, and then we'll go ahead and do the second experiment. Thanks.

0: ครับอาจารย์ดินก็บอกว่าอันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการคิดถึงว่าในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของคอนเซ็ปต์ในเรื่องของว่าบางทีทำให้สับสนได้เหมือนกันนะครับก็คงจะต้องมาทบทวนวิธีคิดกันนิดนึงครับอาจารย์ดีน go ahead
1: just speak up Alexa they're having trouble
2: can you guys hear me all right thank you for this part of the experiment we're measuring sound through wood the microphones will pick this up better if they're touching the wood so we have them taped face down if you tap the wood some sound waves will travel through the air and go to your ears and that's why you hear a tapping noise but some of them will go through the woodAnd that's what the microphones are going to pick up. So we're going to try that right now.
3: So you think of speed as distance per time. You might measure a car's speed as kilometers per hour. In this case, we're going to measure the speed of sound in meters per second. So we will divide the time difference by the distance.
0: เราที่วัดที่เวลาที่เขาวัดได้คือจุด0004วินาทีซึ่งจะเร็วกว่าที่วัดได้จากการเดินทางไปในอากาศกว่า8เท่านะครับทีนี้จากค่าที่ได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะเวิร์กเอาท์ว่าความเร็วเสียงที่เคลื่อนผ่านในอากาศแล้วก็ผ่านไม้เนี่ยสามารถที่จะคำนวณออกมาได้จากการที่วัดด้วยระยะทาง1เมตรนี้นะครับก็จะเห็นดังที่Alexa ได้เขียนบนกระดานนะครับว่าเห็นว่าคลื่นเดินทางคลื่นเสียงเดินทางผ่านไปในอากาศด้วยความเร็ว278เมตรต่อวินาทีส่วนในไม้เนี่ยเดินทางด้วยความเร็วกว่า 2,500 เมตรต่อวินาทีนะครับ Okay, I did already translate it to conclude about the velocities of sounds through the air and the wood already as you had written on the whiteboard already.
3: Sure.
0: Go ahead.
3: Yeah, so I guess...To conclude, I guess this is a central fact in locating earthquakes, the different speed of sounds and different materials. And with that, I guess I'll leave it for Dr. Lee.
0: ครับ วันนี้เป็นส่วนที่เขาสรุปว่าการเดินทางของคลื่นผ่านไปในตัวกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอุปมาอุปไมยว่านี่ก็คือลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวที่เดินทางผ่านไปในวัตถุนะครับอาจารย์ดีน please
4: okay thereSeismologists have observed that there are fundamentally three different types of sound waves in the Earth. And I'm going to discuss each of these sound waves now. The first seismic wave phase to arrive at a seismometer station would be the P wave, sometimes called the primary wave. It is the fastest wave, and it is very much analogous to a sound wave in air. So the P wave is like the sound wave in air, only it's traveling through the earth, and it's the fastest wave. It's the first wave you see. And here is an example of a P wave.Showing an animation showing how a P wave moves through the earth. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดินก็บอกว่าทาง seismologist เนี่ยได้มีการศึกษาแล้วว่ามีคลื่นนะที่เดินทางจากการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดแรกที่พูดถึงก็คือคลื่นที่เรียกว่า P wave นะครับหรือที่มาจากคำว่า primary wave หรือเป็นคลื่นปฐมภูมินั่นเองแต่ที่นี้เราจะเรียกสั้นๆว่า P wave นะฮะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดนะฮะมีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายๆกับคลื่นเสียงนะฮะมีที่แต่ว่าตัว P wave เนี่ยจะเดินทางผ่านเข้าไปในเนื้อในส่วนใต้แผ่นดินของโลกนะครับครับ
5: อาจารย์เปิดหน้า3นะคะใน handout ค่ะ
0: Ajan Dean, you can go ahead.
4: Okay, the second type of wave that we observe coming from earthquakes is called an S wave or a secondary wave. And I hope you can see our screen here on our side.

0: And see the animation of the S wave. It is slower than the P wave, so it gets there after the P wave, gets to a seismic station after the P wave. And the motion of the molecules in the Earth when the S wave passes through is perpendicular to the direction the wave is traveling. Please translate.
1: คลื่นชนิดที่2นะฮะเรียกว่า S wave นะครับหรือ secondary wave นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นทุติยภูมินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นในโมเดลที่อาจารย์ดีนได้นำเสนอบนจอนะครับแล้วก็ในเอกสารในคู่มือของอาจารย์นะครับก็จะเห็นว่ามีการเดินทางของคลื่นมีการขยับเดินทางในลักษณะที่ตั้งฉากกับทิศทางการเดินทางของคลื่นนะครับมีการขยับของตัววัตถุนะฮะคลื่นตัวนี้ก็จะมาถึงถัดจากตัวที่เป็นคลื่น P wave นะครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
1: ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
0: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: วันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: ตอนที่18ตื่นตัวไม่ตื่นตูม
6: ทำไมคุณตามานั่งหนองประจักษ์แบบนี้ล่ะครับรีบกลับเถอะครับคุณตาเร็วๆครับ
7: อะไรกันอยู่ดีตากำลังชมเป็ดยามเช้าเพลินๆทำไมตารีบกลับล่ะ
6: ผมกลัวคุณตาติดโรคโควิดครับโรคนี้ใครเป็นแล้วตายทุกคนนะครับน่ากลัวจริงๆกลับเถอะครับคุณตา
7: เจ้าไปนั่งมานั่งตัวนั้นนะเดี๋ยวตาจะเล่านิทานให้ฟังจะได้หายตกใจตาจะเล่าแล้วนะมีกระต่ายตัวหนึ่งรูปร่างอ้วนกลมน่ารักเหมือนเจ้านี่ละมันนอนหลับอยู่ใต้ต้นตาลอย่างมีความสุข ลมเริ่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นลูกตาลตกตุ๊บเจ้ากระต่ายตกใจมาก
8: แว๊กแว๊กช่วยด้วยฟ้าถล่มฟ้าถล่มอยู่ไม่ได้แล้วเพ่นดีกว่า
7: ตกใจตัวเดียวยังไม่พอนะมันยังตะโกนบอกข่าวสัตว์อื่นๆด้วย
8: ทุกคนเอ้ยทุกตัววิ่งหนีเร็วเข้าฟ้าถล่มแล้วข้าได้ยินมากับหูรีบหนีเร็วเข้า
6: แล้วสัตว์อื่นๆหลงเชื่อมันไหมครับคุณอา
7: เชื่อสิทุกตัวไม่ทันคิดก่อนวิ่งหนีตามเจ้ากระต่ายจนหกล้มบาดเจ็บไปตามๆกันบางตัวก็ตกเหวถึงตายเชียวละ
6: น่าสงสารจังครับคุณตาแบบนี้ใครจะช่วยได้ล่ะครับ
7: สัตว์ที่ช่วยได้ก็ต้องเป็นสัตว์ที่มีปัญญาคิดรอบคอบอย่างราชสีห์ไงล่ะ
9: พวกเจ้าช่างวุ่นวายอะไรกันอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าพาข้าไปดูหน่อยสิฟ้ามันถล่มตรงไหนข้ารู้แล้วฟ้าไม่ได้ถล่มที่ไหนหรอกถล่มที่ใต้ต้นตาลนี่เอง
6: หมายความว่ายังไงล่ะครับคุณตา
7: ก็หมายความว่าราชสีห์รู้แล้วนะสิว่าลูกตาลมันหล่นลงมาทำให้เจ้ากระต่ายตกใจกลัวคิดว่าฟ้าถล่มทำให้สัตว์อื่นๆลำบากไปด้วยเขาเรียกว่าตื่นตูมไงล่ะอยู่ดี
6: ตื่นตูมแปลว่าอะไรครับ
7: ตื่นตูมก็แปลว่ากลัวเรื่องต่างๆโดยไม่คิดให้รอบคอบก่อนไงล่ะการที่เจ้ากลัวโรคโควิดไม่คิดให้รอบคอบมันก็ทำให้เจ้าเป็นกระต่ายตื่นตูมได้นะ
6: แต่โรคนี้มันน่ากลัวจริงๆไม่ใช่หรอครับคุณตา
7: ตาและเจ้าต่างก็สวมหน้ากากนั่งก็ห่างกันแล้วตาก็ไม่มีโรคประจำตัวตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่ทั้งสวนมีแต่ตากับเจ้าเท่านั้นตามีเจลล้างมือด้วยนะแล้วเจ้ายังจะกลัวอะไรอีกล่ะ
6: โอ้โหคุณตาข้อมูลแน่นและเตรียมพร้อมมากๆครับ
7: ถ้าเราคิดให้รอบคอบเราก็จะไม่กลัวเกินจริงเขาเรียกว่าตื่น

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับยังได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องราวข้อคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาของไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการของเราได้อยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวีวัฒนาหรือเราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศน.เขตทวีวัฒนาโดยกศน.แห่งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นหลักปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับเพื่อที่จะให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ

0: ผู้ชมครับและวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับยินดีต้อนรับท่านดร.สิริกวินคุดคองพันธ์ผู้อำนวยการกศน.เขตทวีวัฒนาสวัสดีครับดร.ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้นะครับที่รายการของเรามาในวันนี้เนี่ยเพราะทราบมาว่าศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนานะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่จัดตั้งเป็นโครงการเพื่อเปิดเป็นสถานที่ในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ที่มาที่ไปของศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ภายในศูนย์นี้นะครับมีโครงการหรือกิจกรรมเด่นๆอย่างไรที่น่าสนใจบ้างครับผู้อำนวยการครับ
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็คือเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกศน.นะคะก็ทำ MOU หรือทำข้อตกลงร่วมกันกับกรมน.ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของประเทศชาตินะคะแล้วก็ให้ประชาชนบุคลากรนักศึกษาตระหนักแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตนะคะ
0: ครับแล้วกิจกรรมภายในศูนย์ต่างๆเนี่ยครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วต้องขอบอกก่อนว่าทางกรมเนี่ยมีนโยบายเนี่ยให้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพร้อมกันนะคะทุกประเทศนี่ในแขวงเราเนี่ยจะเป็นเขตเล็กมีอยู่2แขวงคือศาลาธรรมศพแล้วก็ทวีวัฒนาเราเปิดศูนย์เรียนรู้ไปแล้ว2ที่แต่ทีนี้ทางทีมงานอาจจะไม่ได้ไปชมนะคะเขาจะมีปลูกผักปลูกอะไรเป็นวิถีพอเพียงอะค่ะดีมากๆทีนี้ตรงนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากมีนักศึกษากลุ่มใหญ่ในวิทยาลัยทองสุขซึ่งท่านดร.พรจิตอรัญญกานนท์นะคะอธิการบดีของวิทยาลัยทองสุขเนี่ยก็ได้อนุเคราะห์ให้เราได้ใช้สถานที่แห่งนี้ตั้งสำนักงานมาก็เกือบ10ปีนะคะพี่อยู่ตรงนี้มาเนี่ยหาสิบปีก็เราก็เลยคิดว่าน่าจะได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะเราเริ่มมาเนี่ยท่านพี่ก็ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะก็คือว่าเราต้องระเบิดจากข้างในคือการทำงานเนี่ยพี่เริ่มมาทำตรงนี้เนี่ยน้องๆคุณครูหรือนักศึกษาก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญมาแรกๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นป่าหญ้าคาหมดเลยก็จะรกร้างแล้วก็ร้อนมากๆเพราะเราไม่มีแอร
0: ์
1: นะคะพี่ก็เลยจัดการปลูกต้นไม้ก่อนอันดับแรกเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกถางหญ้าคาทำอะไรต่างๆเ

0: ที่ช่วงน้ำท่วมปี54น้ำท่วมก็ชะล้างดินที่มันเสียแร่ธาตุไปเราก็มาเริ่มรณรงค์คิดเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อที่จะมาฟูมฟักดินให้มันดีขึ้นเอาปูนขาวเอาฟางมาปรับพื้นดินให้ดีแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพ
1: ร
0: นะคะตอนแรกน้องๆครูก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่เราก็กระจายไปที่นักศึกษามีเปิดเรียนกันหลักการเกษตรอินทรีย์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอต้นไม้มันเจริญงอกงามมันร่มเย็นแล้วมันก็มีพืชผักออกมาน้องๆครูเขาก็เก็บไปทานที่บ้านเช่นแครมะนาวมะกรูดเครื่องต้มยำอะไรทั้งหลายนะคะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาเริ่มตระหนักแล้วแล้วจากการที่เขาไม่เคยลงมาดูเลยเขาก็ลงมาแล้วมารดน้ำมาฟูมฟักก็เลยส่งผลเนี่ยไปถึงนักศึกษาทำโครงงานดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็เราได้ภูมิปัญญานะคะมาช่วยในการทำน้ำหมักเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นนางเอกเลยดีมากๆมันช่วยทุกอย่างเลยเราก็แปรรูปอีกแปรหมักเราแก้ปัญหาไปจังหลักทรงงานของพระองค์ท่านก็จะบอกว่าเราอย่าลืมแก้ปัญหาในจุดเล็กๆเราแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเช่นยกตัวอย่างว่าพี่ปลูกพืชตอนนี้มีนโยบายเนี่ยเขาบอกว่าทำตามศาสตร์พระราชาเราก็น้อมนำมาเลยปลูกพืชในดินนะคะในดินปลูกพืช3อย่างในดินเป็นเถาเลื้อยแล้วก็ไม้พุ่มในดินเนี่ยพี่จะปลูกกระชายขิงไพลพวกนี้นะคะกระชายเนี่ยก็คือเราเอามาทำเป็นน้ำกระชายเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้แคลเซียมอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยดีมากกระชายชะลอความแก่ด้วยนะเราก็ปลูกอีกตัวนึงที่เป็นไม้อันที่2ระดับที่2คือไม้เลื้อยพี่ก็จะเน้นเรื่องยะนางเพราะยะนางเป็นสมุนไพรที่มันมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะในการที่จะเอามาทำน้ำคลอโรฟิลดับร้อนแช่มือแช่อะไรเนี่ยที่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเงี้ยเราแช่มือแล้วก็จะแก้นิ้วรอกนิ้วอะไรได้อันเนี้ยนะคะขูดพิษนอกจากนี้ก็จะเป็นน้ำเอนไซม์ที่ตอนนี้มันมีพวกยาฆ่าแมลงเยอะแยะเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี้ยมาแช่ผักผลไม้เพื่อฆ่าไอ้พวกสารยาฆ่าแมลงนะคะแล้วพืชที่เราปลูกตรงเนี้ยเรากินได้สนิทใจเพราะว่าเราไม่ใส่สารฆ่าแมลงเราจะทำจากน้ำหมักชีวภาพเป็นเครื่องต้มยำกุ้งทั้งหลายอ่ะนะคะเป็นเครื่องต้มยำกุ้งมีใส่สะเดาเราก็ปลูกเองสะเดาแล้วก็เอาไปฉีดพ่นอันนี้ฝรั่งเคยมาฝรั่งที่เนี่ยเขามาดูงานเขาก็ชอบค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีเรียนไงฮะพอจบคอร์สเขาจะมีคอร์สเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะมาให้แต่บรรยายก็ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนักหรอกเขามีล่ามแปลก็เขาก็สนใจมาจับดูว่าเนี่ยเหรอสะเดาแล้วก็ไล่แมลงได
1: ้ครับก็เริ่มตั้งแต่ปลูกเพื่อใช้บริโภคจริง
0: ๆธรรมชาติไปเป็นตามธรรมชาติ
1: แล้วก็ส่งต่อความรู้เนี่ยไปสู่นักศึกษา
0: ครูแล้วก็นักศึกษาค่ะ
1: แล้วบุคลากรที่ใช้กันนะครับ
0: ใช้ตอนนี้เขาใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยเรามาแปรรูปเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแล้วก็ตอนแรกๆน้องๆเขาก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ตอนหลังเขาบอกมันใช้ดีแล้วคือไฮไลท์คือมันรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากรักษามือรักษาผิวถนอมผิวเขาก็ใช้กันแล้วตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่จะบอกต่อไปสู่นักศึกษาใช้จ่ายในครอบครัวแต่ที่ฟาร์มมาเนี่ยยังไม่ได้ขายเลยก็คือแจกค่ะแจกก่อน
1: แล้วบุคลากรที่ใช้ดำเนินการงานเหล่านี้นะครับคือเราใช้ทีมงานจากไหนบ้างครับ
0: ก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะนักศึกษาด้วย
1: นักศึกษาครู
0: ใช่
1: ผอ.ลงมือเองด้วยไหมครับ
0: ลงมือเองค่ะลงมือเองก่อนเราต้องนำก่อน
1: ครับ
0: แต่เราเอาวิชาเนี้ยไปสอนในชุมชน
1: ครับ
0: รุ่นแรกเลยเนี่ยเราสอนเนี่ยแล้วเขาไปต่อยอดได
1: ้ครับ
0: เขาเป็นเอาคำที่เราภูมิใจก็คือชุมชนทวีวัฒนา25เขาเป็นกลุ่มแม่บ้านกันเอาความรู้ที่รับจากการทำน้ำหมักเนี่ยค่ะเอาไปแปรรูปแล้วก็เป็นชิ้นงานออกมาแล้วเขาไปขอมาตรฐานสินค้าเราด้วยเรายังไม่ทันได้ไปขอเลยเขาขอแล้วแล้วตอนนี้เขาก็มีสมาชิกผู้สูงอายุอะไรเนี่ยมากวนทำน้ำหมักมีรายได้แล้วก็ไปขายสินค้าได้อ
1: ันนี้ก็คือเป็นการร่วมกับชุมชน
0: เขาทำของเขาแล้วเราก็ตรงนี้เราก็ทำของเราแต่เราก็ไปดูเขาบ้างเขาบางทีเขาก็ขอคำแนะนำเราบางทีเราก็ไปขอคำแนะนำเขา
1: แลกเปล
0: ี่
1: ยน
0: ข้อมูลกันใช่ค่ะใช่
1: แล้วการดำเนินงานที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผลตอบรับจากไหนคะ
1: ผลตอบรับจากทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็โครงการที่เราได้จัดการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับ
0: โครงการที่ผ่านมาพี่ว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยตอบรับมาว่าดีด
1: ี
0: มาก
1: ค่ะ
0: ก็คือเราใช้อย่างถ้าจะเป็นแชมพูเนี่ยจะใช้จากอัญชันใช้เพื่อที่จะรักษาผมให้ดกดำเงางามอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหมักที่สำหรับล้างจานเราก็จะใช้จากมะกรูดมะนาวเขาก็จะชอบสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะแต่บางคนที่เขาไม่เขาจะติดทางด้านแบรนด์เนมหรืออะไรหน่อยเขาก็คงไม่นั่นค่ะ
1: ครับแล้วนักเรียนนักศึกษาเป็นไงบ้างครับ
0: นักศึกษาก็เอาไปทำตอนนี้โครงงานนักศึกษาเขาทำเองได้
1: ครับ
0: คือเราทำแค่น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแต่เขาไปทำเขาเรียกอะไรปรับผ้านุ่มเขาก็ปรับของเขาไปเป็นโครงงาน
1: คือเกิดการสร้างอาชีพไปด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็สร้างอาชีพให้เขาได
1: ้ครับผมโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของศูนย์แห่งนี้ครับพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับ
0: โครงการต่าง
1: ๆโครงการอะไรเกิดขึ้นหรือกิจกรรม
0: ตอนนี้คิดว่าผลงานที่ทำออกมาเนี่ยเราจะต้องไปขอมาตรฐานสินค้าแล้วก็จะต้องทำแพ็คกิ้งการตลาดสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งนักเด็กนักศึกษาเขาสามารถทำได้ตอนนี้เราทำชิ้นหนึ่งที่จะเป็นคล้ายๆว่าจะเป็น1ผลิตภัณฑ์1อำเภอหรือ1แขวงของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าที่กรมมีนโยบายมาเนี่ยเราทำสบู่เอาไว
1: ้
0: 1ชิ้นเดี๋ยวจะให้น้องเต้ยดู
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ค่ะสบู่เนี้ยทำจากผลไม้เลยสมมุติว่าฟักข้าวเราก็เอาฟักข้าวจริงๆมาองุ่นสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยเรามาใช้ทำสบู่ล้างหน้าเราก็ตรงเนี้ยกำลังที่จะจำหน่ายแล้วให้นักศึกษามาเรียนทำเพื่อเป็นรายได้ทางหนึ่งแต่แพ็กกิ้งเนี่ยสำคัญเราต้องเปิดเรียนตรงนี้ด้วยค่ะเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาแล้วก็การขายของสินค้าทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน
1: ์ครับต่อยอดจากความรู้แล้วก็ใช้บริโภค
0: ใช
1: ่ไปสู่การขายจนตอนนี้ไปสู่ภาคธุรกิจต่อไป
0: ใช่ค่ะ
1: เริ่มไปสู
0: ่แล้วน้ำหมักตัวนี้น้ำหมักตัวนี
1: ้
0: คิดว่าพื้นที่เราเป็นบริบทที่ใกล้ๆกับเหมือนกับต่างจังหวัดเหมือนกันถ้าที่ไหนเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรพวกนี้เราน่าจะใช้น้ำหมักชีวภาพตัวนี้ไปทำให้มันกลิ่นมันสะอาดอ่ะคือใช้แล้วมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันก็ฆ่าเชื้อตรงนี้ได
1: ้ดีมากเลยครับผอ.ผมนี่ชักอยากจะเห็นจุดต่างๆของศูนย์แห่งนี้แล้วก็อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของทางศูนย์แห่งนี้แล้วอาจจะต้องขอรบกวนครับรบกวนผอ.ช่วยพาทัวร์
0: ใช่ค่ะ
1: ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับ

0: ับและตอนนี้เราอยู่ด้านนอกของศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนาซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานนี่แหละครับด้านนี้นี่เป็นสวนสีสันสวยงามไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านนึงนะครับอาจารย์ปาริชาคงคารัตน์นะครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์ปาริชาคงคารัตน์ค่ะ
0: ครับผมซึ่งอาจารย์ปาริชานี่ก็คือดูแลในส่วน
2: สอนกลุ่มม.ปลายค่ะ
0: ตรงนี้เราอยู่ในส่วนตรงไหนครับผอ.ครับ
2: ในส่วนของศาสตร์ของพระราชานะคะเป็นพืชพันธุ์เลื้อยค่ะ
0: ครับผม
2: มันจะมีถั่วฝักยาวฟักแตงกวาน ะคะแล้วก็ถั่วพลูค่ะ
0: ครับซึ่งอาจารย์ปาริชาดูตรงนี้อยู่อาจารย์ก่ออิฐเองแล้วก็ท่อ PVC ทำเองเลยป่ะครับเนี่ย
1: ร่วมกับนักศึกษาค่ะ
0: ทำร่วมกับนักศึกษานะครับทำนานไหมครับกว่าจะได้เป็นรูปแบบน
1: ี
0: ้เป็นอาทิตย์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับขึ้นดีไหมครับอาจารย์ครับ
1: ขึ้นดีค่ะ
2: ไม่ใช้สารฆ่าแมลง
1: ไม่ได้ใช้สารกันแมลงเลยนะคะ
0: ไม่ได้ใช้สารฆ่าแมลงเลยนะครับสามารถที่จะเด็ดจากตรงนี้แล้วกินได้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูประดุกันก่อนดีกว่า
2: ได้ค่ะ
0: ไปกันแล้วคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
0: นะครับโครงงานขยายพันธุ์ปลาดุกตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนตรงนี้คือที่บอกว่าเลี้ยงปลาดุกคือตรงน
2: ี้ใช่ไหมครับเลี้ยงปลาดุกพันธุ์ค่ะใช่ค่ะ
0: เจอด้านนี้เลยครับนี่แหละครับสวัสดีครับคือเดี๋ยวแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนุมาสุวัฒนกุลชัยนะคะรับผิดชอบกลุ่มม.ปลายนะคะ
0: ครับผมอาจารย์อนุมานะครับอาจารย์อนุมาทำในส่วนของการเลี้ยงปลาดุกตรงนี้ครับยากไหมครับแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างครับผอ.ช่วยบอกคุณผู้ชมให้ทราบหน่อยครับ
3: ค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะเราเรียนรู้จากบริบทพื้นที่ของเรามีปัญหาเรื่องว่ามันไม่มีที่ที่จะเป็นบ่อให้เราขุดได้เราก็เลยมีการประยุกต์นำปลาดุกเนี่ยมาเลี้ยงลงในบ่อซีเมนต์นะคะแล้วการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เนี่ยก็ป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากบ่อดินได้ด้วยเราสามารถควบคุมโรคต่างๆของปลาดุกได้ค่ะ
0: ครับผม
3: หลังจากที่เราเลี้ยงปลาดุกจากชั้นอนุบาลขึ้นมาถึงโตขนาดประมาณ5นิ้วเราก็จะแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ให้เอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะ
0: นี่บ่อ

0: อันนี้มีประชากรปลาของเราเนี่ยกี่ตัวครับเนี่ย
1: บ่อ
0: ล
1: งน้ำบ่อละ25ตัวนะคะ
0: 25ตัวนะครับ
1: 2บ่อนี้ก็50ตัวความคิดที่เราเอาการเลี้ยงปลาดุกขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการน้ำที่เกิดจากมูลของปลาดุกเพื่อลดน้ำต้นไม้เขาจะเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี

0: เอาน้ำจากมูลปลาดุกเนี่ยลดค่ะก็จะได้ประโยชน์2อย่างจุดเด่นคือของเราคือว่าเรามีนักศึกษาที่เพาะพันธุ์ปลาดุกขายเป็นอาชีพอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเรื่องของวิชาการให้เขาอะค่ะแล้วก็เขาก็มาช่วยในเรื่องของการดำเนินการการก่อต่อท่อซีเมนต์ฉาบปูนอะไรอย่างเงี้ย
1: เรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ใช่ไหมครับผอ.ครับคือการ education เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นจากอาจารย์ทางเดียวแล้วในยุคปัจจุบันจากนักศึกษาก็สามารถถ่ายทอดกับเราคืนกลับมาด้วยได้เหมือนกัน
0: เพราะเราจะดึงศักยภาพในตัวเขาเพียงแต่นักศึกษาเนี่ยเขาจะอ่อนเรื่องของวิชาการแต่เรื่องประสบการณ์ความรู้เรื่องของปลาดุกเขามีเยอะแต่เรื่องของจะเอาไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเสริมตัวนั้นให้
1: นอกจากเป็นครูแล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับก็ธรรมดาจริงๆครับนอกจากส่วนตรงนี้แล้วเรามีส่วนตรงไหนอีกครับผอ.ครับ
2: สวนต้นไม้ในดินแล้วก็เป็นไม้พุ่มค่ะ
1: ต้นไม้ในดินแล้วก็ไม้พุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับขอบคุณอาจารย์องค์นุมามากเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้เราอยู่ในส่วนตรงไหนครับผอ.ครับ
2: ส่วนของศาสตร์พระราชาในเรื่องเกี่ยวกับพืชใต้ดินค่ะ
1: พืชใต้ดินนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์อินทิรา
3: สวัสดีค่ะอินทิรามนัสนะคะเป็นข้าราชการของกศน.เขตทวีวัฒนานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นพืชใต้ดินนะคะ
1: พืชใต้ดินที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างครับ
3: ในส่วนนี้ก็จะเป็นข่าขิงแล้วก็กระชายนะคะ
1: ครับก็คือเขาจะอยู่จากใต้ดินเลยใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ใช่ค่ะใช่
1: ขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่าซับในดินก็คืออย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่
1: ซับในดินนะครับอาจารย์ครับในส่วนของพืชใต้ดินตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะปลูกได้เนี่ยยากหรือง่ายยังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับ
3: ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นโครงงานของนักศึกษาระดับม.ต้นนะคะทีนี้คำความยากง่ายก็คือส่วนใหญ่อ่ะสมุนไพรที่ปลูกอ่ะมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักศึกษาอยู่แล้วเป็นพืชศูนย์ครัวของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เด็กๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นความรู้ของเขาอยู่แล้วแล้วก็สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากวารสารหนังสือที่คุณครูให้แนะนำไปนะคะแล้วก็นำความรู้เหล่านั้นมาทำโครงงานที่นี้ขึ้นมาค่ะในส่วนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจก็คือจากศาสตร์พระราชาของเรานะคะแล้วก็ทางกศน.เขตทวีวัฒนาของเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะทำผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราขึ้นมานะคะซึ่งบริบทของเราเนี่ยมันเหมาะที่จะปลูกพืชนะคะแล้วก็พอเสร็จเราจะเอาพืชที่เราปลูกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงเนาะท่านผอ.ก็เลยระดมความคิดกับคุณครูแล้วก็นักศึกษานะคะว่าเราจะมาแปรรูปสมุนไพรเหล่านี้ได้ยังไงก็คือส่วนนี้ก็ตอนนี้กำลังอยู่ก็จะเป็นน้ำกระชายสมุนไพรนะคะทุกอย่างนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบที่จะทำผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาค่ะ
1: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับขอขอบคุณอาจารย์อินทิรามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแล้วเรามีส่วนตรงไหนอีกครับผอ.ครับ
2: ส่วนที่เป็นไม้พุ่มค
1: ่
2: ะ
1: ไม้พุ่มนะครับ
2: ของเรามี3ระดับ
1: สามระดับนะครับอันนี้ใต้ดินแล้ว
2: ค่ะใต้ดินแล้วก็มีบนดินที่เป็นไม้พุ่มเล็กนะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผอ.ครับไปกันแล้วครับคุณผู้ชม
2: ทางด้านซ้ายมือจะเป็นกล้วยฮะเห็นแล้วนะคะกล้วยที่เราปลูกไว้ตั้งนาน
1: แล้ว
2: ค่ะ
1: ผอ.ครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับทราบว่าที่นี่มีไม้พุ่มก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
2: มีกล้วยนะคะมะนาวมะกรูดแครเตี้ยส้มจี๊ด
1: ครับ
2: สะเดาม
1: ีหลายอย่างเลยนะครับ
2: ค่ะใช่
1: แล้วส่วนที่เราอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับผอ.ครับ
2: ข้างหน้านี้เนี่ยเราปลูกช่วงหน้าหนาว
1: ครับ
2: เขาคือผักวอเตอร์เครส
1: ครับ
2: ที่น้องปลาดูแลอยู
1: ่นะสวัสดีครับอาจารย์เดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะครับนะครับ
4: ชื่อพจนาเซียงว่องนะคะก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นผักวอเตอร์เคสนะคะผักเนี้ยถ้าสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงบำรุงสายตา
1: แล้วก็
4: ค่ะแล้วก็ช่วยต่อต้านโรคมะเร็งแล้วก็เลือดออกตามไหลฟันมีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวถ้าเราค่ะมีวิตามินเอด้วยนะคะแล้วก็เป็นผักที่ปลูกค่อนข้างง่ายชอบทั้งในน้ำแล้วก็ในดินวิธีการขยายพันธุ์แค่เด็ดกิ่งเขาออกแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเท่านั้นเองค่ะและแต่ว่าที่สำคัญตรงผักวอเตอร์เกสของเราเนี่ยเราใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราได้หมักเองนะคะโดยผสมน้ำ1ลิตรต่อ1ฝานะคะแล้วก็ผสมแล้วก็คอยใส่ลงไปนะคะในท่อเนี่ยอยู่ได้ตลอดเลยนะคะก็แค่คอยมาคอยดูว่าน้ำยุบลงหรือเปล่าไม่ใช่ไฟแค่น้ำเฉยๆเท่านั้นเองค่ะหรือแต่ว่าบางคนอาจจะไม่อยากปลูกแบบในน้ำเราปลูกในดินได้เรามีแบบตัวอย่างที่ปลูกในดินก็ปลูกได้นะคะ
1: หลากหลายมากเลยนะครับเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเองด้วยนั่นคือน้ำหมักชีวภาพ
4: ใช่ค่ะ
1: คือเรียกว่าทุกอย่างที่เราไปเห็นไปพบกันมาเนี่ยครับเอามาหมุนเวียน ผัดกันใช้ประโยชน์ในแต่ละอย่างได้เลยนะฮะ

0: จารย์ของศูนย์กศนแห่งนี้นี่มีความรู้หลากหลายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาที่เรียกได้ว่าเป็นตามทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสุดยอดมากๆเลยครับอาจารย์ครับผอ.ครับทราบว่าที่นี่นอกเหนือจากทีมงานของอาจารย์คณะอาจารย์ของกศนเขตทวีพัฒนานี้แล้วนะครับเรายังมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนี้ด้วยนะครับเป็นท่านไหนครับท่านนี้ใช่ไหมครับสวัสดีครับป้าครับคุณป้าช่วยดูแลในส่วนตรงไหนบ้างนะครับ
1: ผอ.
0: คร
1: ับเรื่องน้ำหมัก
2: เรื่องน้ำหมัก
0: ในส่วนของน้ำหมักชีวภาพนะครับก็คือเป็นผลงานของคุณป้านี่เลยนะครับแล้วคุณป้านำความรู้เหล่านี้มาจากไหนครับคุณป้าครับ
2: ก็คือเรียนจบเภสัชกรแพทย์แผนไทยมาด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็ที่ทำนี้รักตรงนี้ก็เพราะว่าแพทย์แผนไทยเป็นยาเป็นพิกัดซึ่งเก็บไว้ไม่ได้นาน
0: ครับ
2: แต่เอามาทำมันเนี่ยมันเป็นการถนอมสมุนไพร
0: ครับ
2: ก็เก็บได้นานมากยิ่งนานยิ่งดีก็เลยทำเป็นจากน้ำชีวภาพมาเป็นน้ำเอนไซม์แล้วก็ทำเป็นพิกัดเพื่อรักษาดูแลสุขภาพ
0: ครับผอ.ครับแล้วผอ.ไปทราบมาได้ยังไงครับว่าคุณป้ามีความรู้ในเรื่องน้ำหมักเอนไซม์เงี้ยครับผอ.ครับ
3: ค่ะก็เราจะสัมภาษณ์นักศึกษา
0: ครับ
3: จะดูแววของเขาแล้วเราจะให้เด็กทำโครงงานแบบการเรียนการสอนแบบ learning by doing พอเมื่อเขาลงมือปฏิบัติเราก็จะทราบดึงศักยภาพของเขาดึงพรสวรรค์ของเขาออกมาว่าเขาเก่งเรื่องนี้ก็เลยได้คนที่จะมาช่วยงาน
0: คือคุณป้าเป็นนักศึกษาของทางศูนย์กศนทวีพัฒนาแน่ๆแล้วก็นำความรู้ที่ได
3: ้
0: นำมาแลกเปลี่ยนกับความรู้ของทางศูนย์กศนทวีพัฒนาเหมือนกันแล้วเรามีลักษณะอย่างนี้อีกหลายท่านนะครับ
3: อีกหลายคนเลยที่เราต้องค้นหาค้นให้พบแล้วพยายามสร้างขึ้นมา
0: เพราะเท่าที่ผมทราบก็ตรงปลาดุกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ตรงแล้วก็ในส่วนต่าง
3: ๆก็จะมีนักศึกษาของเราก็มีหลากหลายเขาเป็นคนทำงานแล้ว บางคนก็มีองค์ความรู้เขาเรียกลักษณะว่าเป็นทาสิตโนเลจเขาอยู่ข้างในเราก็จะต้องดึงความรู้ของเขาออกมาใช
0: ้ครับก็เรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับผอ.ครับผอ.ครับสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากกับคุณผู้ชมถึงความสำคัญในการนำหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวก็เป็นรากฐานที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับอยากจะให้บอกถึงความสำคัญในหลักการดังกล่าวนี้นะครับ
3: ตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมว่าหลักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้นเกล้ารัชกาลที่9ของเราเนี่ยเป็นหลักที่เป็นความจริงเป็นวิถีธรรมชาติที่เราค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรียบง่ายถ้าเราทำเราต้องลงมือทำพอทำแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันใช่อ่ะมันตอบโจทย์เลยว่าใช่จริงๆนะคะแล้วหลักทรงงานของท่านเนี่ยท่านได้มีพระดำริแล้วก็พระราชทานกับพวกเรามาตั้งแต่ปี2517หลักเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้เช่นที่ว่าระเบิดจากข้างในแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆไปแล้วก็ทำทีละขั้นตอนแบบเรียบง่ายไม่มากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่บนความพอดี
0: รู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุข
3: ใช่ค่ะมีเหตุมีผล
0: กันนะครับ
3: ใช่ค่ะชีวิตจะมีความสุขค่ะ
0: ดูพออ๋อก็ดูมีความสุขดีแล้วครับยิ้มสดใสทีเดียว
3: ธรรมชาติค่ะ
0: ครับผมอย่างวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านดร.ศิริกวินคุดคลองพันธ์นะครับผู้อำนวยการกศน.เขตทวีพัฒนาแล้วก็ทีมงานอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่จะให้คุณผู้ชมติดตามกันห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานแล้วก็อาจารย์แล้วก็ผอ.ทุกท่านคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็พิริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนพิริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าแอนตี้พาราเรลหรือแอนทายพาราเรลนั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5พาร์ม N และก็3พาร์ม N ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 prime n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3 prime นะคะไป5 prime นะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายนึงนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่มั้ยคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะ หรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าทรายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: อนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
1: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
2: เย้
1: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
2: หนูค่ะหนูค่ะ
1: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
2: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
3: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
1: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
3: เย
4: ้ๆหนูอยากเล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี
0: ผมก็ชอบครับ

0: ณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมตอบคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
2: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
3: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
4: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
2: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
4: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
5: คำว่าเคาะกับเหมาะแล้วก็คำว่าเงาะกับเจาะค่ะ
4: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้งสองคำนี้เป็นคำคล้องจองสองพยางค์ค่ะเป็นคำที่มีสองพยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
2: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจองสองพยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
2: ใช่ครับครู
3: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
3: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
6: เย่
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขิดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
7: สนใจ
2: ใฝ่รู
4: ้ดูแล
3: แม่ยาย
1: ลายมือ
7: ถือปืน
2: ยืนยาว
4: ชาวเมือง
3: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
4: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็นสามพยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีนะอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
3: ตามใจฉัน
7: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
4: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
3: พ่อแม่ผม
7: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
4: คนไม่ดี
3: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
4: คุณครูคะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
4: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง
7: ข้างฉันสองชั้น
2: วันนี้ไปเที่ยว
4: เลี้ยวไปทางซ้าย
3: ย้ายไปทางขวา
1: อย่าออกนอกลู
7: ่ปูเสื่อกินข้าวว
2: าววับแหวนทอง
4: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
1: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องโมเมนตัมกันนะคะโมเมนตัมนะคะก็คือความสามารถในการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งมีค่าเท่ากับผลคูณของมวลและความเร็วของวัตถุเราสามารถเขียนสมการได้เป็นเวกเตอร์ p มีค่าเท่ากับมวลคูณกับเวกเตอร์ v โดยโมเมนตัมและความเร็ว v จะเป็นปริมาณเวกเตอร์ซึ่งโมเมนตัมจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความเร็ว v มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีความสัมพันธ์ระหว่างแรงและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมเราจะพิจารณาวัตถุมวล M กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1 มีแรงคงที่ F มากระทำต่อวัตถุในช่วงเวลาเดลต้า T ทำให้วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปเป็น V2 เมื่อเราใช้กฎการเคลื่อนที่ข้อที่2ของนิวตันนะคะจาก F เท่ากับ MA เมื่อ A คือการเปลี่ยนแปลงความเร็วต่อเวลา V2 ลบ V1 หารเดลต้า T นำค่า A แทนลงในสมการแล้วจะเห็นว่าแรงก็คือการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมต่อเวลานั่นเองดังสมการที่ได้ F จะมีค่าเท่ากับเดลต้า P หารด้วยเดลต้า Tการโดนและแรงโดนเริ่มจากกฎข้อที่2ของนิวตัน F เท่ากับ M V2 ลบ V1 ส่วนด้วยเดลต้า T จัดรูปใหม่ได้เป็น F เดลต้า T มีค่าเท่ากับ M V2 ลบ M V1 หรือเท่ากับเดลต้า P ดังนั้นแรงรับคูณเวลาจะเท่ากับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของวัตถุซึ่งเราเรียกปริมาณนี้ว่าการโดนมีหน่วยเป็นนิวตันวินาทีหรือกิโลกรัมเมตรต่อวินาทีและ F คือแรงโดนมีหน่วยเป็นนิวตันตัวอย่างในการทดสอบการชนดังภาพรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมพุ่งเข้าชนกำแพงด้วยความเร็วเริ่มต้น VI เท่ากับ15เมตรต่อวินาทีหลังจากรถชนกระดอนกลับด้วยความเร็วปลาย VF เท่ากับ2.6 เมตรต่อวินาทีถ้าการชนนี้ใช้เวลา 0.15 วินาทีจงหาการโดนและแรงเฉลี่ยจากการชนนี้สำหรับวิธีทำนะคะเนื่องจากแรงโมเมนตัมและความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เราจึงกำหนดเครื่องหมายในการแสดงทิศทางโดยทิศทางซ้ายมือให้มีค่าเป็นลบทิศขวามือมีค่าเป็นบวกคำนวณหาค่าโมเมนตัมก่อนชน GI เท่ากับ MVI แทนค่ามวลเท่ากับ 1,500กิโลกรัมความเร็วซึ่งมีทิศไปทางซ้ายจึงมีเครื่องหมายเป็นลบ15เมตรต่อวินาทีคูณกันแล้วได้เป็นลบ 2.25 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีหาค่าโมเมนตัมหลังชน PFเท่ากับ MVF เนื่องจากความเร็วหลังชนมีทิศไปทางขวาจึงมีเครื่องหมายเป็นบวกมีค่าเป็น 2.6 เมตรต่อวินาทีแทนค่าแล้วได้เท่ากับ 0.39 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีสามารถหาค่าการโดนได้จาก I เท่ากับ delta P หรือเท่ากับ PF ลบ PI เมื่อแทนค่าแล้วจะได้คำตอบเป็น 2.64 คูณ10ยกกำลัง4กิโลกรัมเมตรต่อวินาทีคำนวณหาแรงเฉลี่ยได้จาก F เท่ากับ delta P หาร delta T เมื่อ delta T ตามโจทย์มีค่าเท่ากับ 0.15 วินาทีแทนค่า delta T และ delta P ที่คำนวณได้ลงในสมการจะได้คำตอบ F เท่ากับ 1.76 คูณ10ยกกำลัง5นิวตันกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมมีหลักการว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่โดยไม่มีแรงภายนอกมากระทำซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่1ของนิวตันวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวตลอดไปหรือกล่าวได้ว่าวัตถุนั้นมีโมเมนตัมคงตัวทั้งขนาดและทิศทางตลอดการเคลื่อนที่สามารถเขียนเป็น P เท่ากับ MV เท่ากับค่าคงที่หรือผลรวมของโมเมนตัมก่อนกระทบเท่ากับผลรวม

0: ความของโมเมนตัมหลังกระทบกรณีที่มีมวลของวัตถุ2ก้อนสามารถเขียนได้เป็น m1v1i บวก m2v2i เท่ากับ m1v1f บวก m2v2f การชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นใน1มิติในการพิจารณาการชนกันของวัตถุต้องอาศัยการอนุรักษ์โมเมนตัมของการชนโดยต้องคำนึงถึงพลังงานที่เกิดขึ้นของระบบด้วยการชนแบบยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนรวมของระบบทั้งก่อนและหลังชนจะมีค่าคงตัวโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานจากการชนกันของระบบขณะที่การชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นนั้นค่าพลังงานชนของระบบจะไม่คงที่เนื่องจากมีการสูญเสียพลังงานของระบบซึ่งสามารถแบ่งประเภทของการชนได้ดังนี้การชนแบบยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าชนกันด้วยความเร็ว V1i และ V2i เมื่อชนแล้ววัตถุเคลื่อนที่แยกออกจากกันด้วยความเร็ว V1f และ V2f จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะได้ว่าซิกมา pi เท่ากับซิกมา pf หรือ M1v1i บวก M2v2i เท่ากับ M1v1f บวก M2v2f และเนื่องจากเป็นการชนแบบยืดหยุ่นจึงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือซิกมา EKI เท่ากับซิกมา EKF หรือเศษ1ส่วน2 M1V1I กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2V2I กำลัง2เท่ากับเศษ1ส่วน2 M1V1F กำลัง2บวกเศษ1ส่วน2 M2V2F ยกกำลัง2กรณีการชนกันแบบไม่ยืดหยุ่นวัตถุมวล M1 และ M2 เคลื่อนที่เข้าหากันเมื่อชนกันแล้ววัตถุติดกันไปด้วยความเร็วเดียวกันเป็น VF กรณีนี้ยังคงเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมซิกมา PI เท่ากับซิกมา PF หรือ M1V1I บวก M2V2I เท่ากับ M1 บวก M2 คูณกับ VF แต่เนื่องจากกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจึงไม่เป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานนั่นคือผลรวมของพลังงานชนก่อนชนไม่เท่ากับผลรวมของพลังงานชนหลังชนการชนใน2มิติจากภาพมวล M1 เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V1i เข้าชนมวล M2 ซึ่งหยุดนิ่งอยู่กับที่หลังจากชนแล้ววัตถุทั้ง2เคลื่อนที่ออกไปจากแนวการเคลื่อนที่เดิมด้วยความเร็ว V1f และ V2f เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่แบบ2มิติเราจึงแยกพิจารณาความเร็วตามแนวแกน x และแกน y จากภาพจะเห็นว่าความเร็ว V1f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นเราสามารถแยกองค์ประกอบของความเร็ว V1f ตามแนวแกน x และ y ได้เป็น V1f cos θ และ V1f sin θ ในทำนองเดียวกัน V2f เคลื่อนที่ออกจากแนวเดิมทำมุมไฟกับแกน y ดังนั้นเราแยกองค์ประกอบของความเร็ว V2f ตามแนวแกน x และแกน y ได้เป็น V2f cos φ และลบ V2f sin φ ซึ่งเครื่องหมายลบนี้แสดงทิศทางไปทางลบ y จากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแต่ละแกนแกน x จะได้ m1v1i เท่ากับ m1v1f cos θ บวก m2v2f cos φ สำหรับแกน y เนื่องจากก่อนชนไม่มีความเร็วในแกน y ดังนั้นผลรวมของโมเมนตัมจึงมีค่าเป็น0นั่นคือ0เท่ากับ m1v1f sin θ ลบ m2v2f sin φ ถ้าการชนเป็นแบบยืดหยุ่นจะเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงานสามารถคำนวณตามหลักการอนุรักษ์พลังงานตามสมการที่แสดงแต่ถ้าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นค่าพลังงานชนจะไม่คงที่ดังนั้นสมการนี้จะไม่เป็นจริงตัวอย่างรถยนต์มวล 1,500 กิโลกรัมแล่นด้วยความเร็ว25เมตรต่อวินาทีเข้าชนกับรถตู้มวล 2,500 กิโลกรัมที่เคลื่อนที่มาด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีบริเวณ3แยกดังภาพจงหาทิศทางและความเร็วของทั้งคู่หลังการชนสมมติให้การชนดังกล่าวเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นและภายหลังการชนรถทั้งคู่ติดกันวิธีทำนะคะจากกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมพิจารณาในแกน x ผลรวมของโมเมนตัมก่อนชนคือ m1v1i หลังชนเนื่องจากชนแล้วติดกันไปด้วยความเร็ว vf ทำมุมเซต้ากับแกน x ดังนั้นโมเมนตัมหลังชนจึงได้เป็น m1 บวก m2 vf cos θ แทนค่าจากโจทย์ m 1เท่ากับ 1,500 กิโลกรัม v 1 i เท่ากับ25เมตรต่อวินาทีและ m 2เท่ากับ 2,500 กิโลกรัมลงในสมการจะได้ตามสมการที่1พิจารณาแกน y จะได้ m 2 v 2 i เท่ากับ m 1บวก m 2 v f sin เซต้าจากนั้นแทนค่าได้สมการที่2นำสมการที่1และสมการที่2มาแก้สมการจะได้มุมเซต้าเท่ากับ 53.1 องศาและความเร็ว VF เท่ากับ 15.6 เมตรต่อวินาทีเป็นคำตอบข้อสังเกตในกรณีนี้เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเราจึงไม่สามารถนำกฎการอนุรักษ์พลังงานมาใช้ได้สำหรับเรื่องโมเมนตัมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: เขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
2: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนำเสนอข้อมูลข้อคิดเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูและอาจารย์พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนสำคัญในวงการการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมตำบลขวัญเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School ที่นอกจากจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นทั้งในเรื่องวิชาการการศึกษารวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในด้านเทคโนโลยีพร้อมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ยังได้มีการสนับสนุนควบคู่กันในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
1: ผมไพฑูรย์มนตรีนะฮะตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมนะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2499นับถึงปีนี้ก็61ปีแล้วนะครับก่อตั้งขึ้นมาตอนแรกก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะต้องการให้เป็นโรงเรียนที่สกัดนักเรียนที่อยู่ด้านตะวันออกของจังหวัดร้อยเอ็ดของตัวเมืองนะฮะนักเรียนที่อยู่ในโซนทางด้านที่ตะวันออกของตัวเมืองไม่ให้เข้าไปเรียนในเมืองนะครับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับปัจจุบันนี้ก็มีผู้บริหารโรงเรียนผ่านมาแล้ว11คนผมเป็นคนที่11ด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมเราก็ต้องการที่จะเป็นทางเลือกการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นอำเภอเสรภูมิและอำเภอใกล้เคียงนะครับซึ่งเขตบริการของเราจะเลยไปถึงบางส่วนของจังหวัดยโสธรด้วยนะฮะที่อยู่ติดกับเสรภูมิเปิดโอกาสให้เด็กในท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาในช่วงของการก่อตั้งโรงเรียนใหม่ๆนั้นก็ตอนนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษายังมีไม่มากนะครับโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนในกลุ่มแรกๆที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของกรมสามัญศึกษาเรื่อยมาทีในส่วนตัวของผมเนี่ยนะฮะ ก็ต้องการที่จะนำพาโรงเรียนนี้นะตั้งใจว่าจะทำคุณภาพการศึกษาของเรียนเนี่ยให้ติดอยู่ในกลุ่มท็อป5ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีอยู่5โรงเรียนนะครับโรงเรียนเราก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะถ้ามองในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็อยู่ในกลุ่มต้นๆของจังหวัดอยู่ผมเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรครูอาจารย์ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะฮะได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนแล้วก็สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนโดยเฉพาะในส่วนของครูและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารโรงเรียนนะฮะเริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการนำเสนอการเสนอโครงการอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารในการดำเนินงานของโรงเรียนนะครับก็ต้องการให้ครูทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ในปัจจุบันนี่เนื่องจากว่า เรื่องของ ICT เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนเนี่ยได้ใช้เครื่องมือทางด้าน ICT ช่วยในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการทำงานพิเศษอื่นๆก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำเอาความรู้ทางด้านสื่อ ICT เนี่ยเข้ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนและการทำงานให้มากขึ้นนะครับเพื่อในขณะเดียวกันก็เพื่อ ให้มันสอดรับกับนโยบายของทางรัฐบาลของกระทรวงด้วยที่ต้องการให้โรงเรียนในใช้สื่อพวกนี้ในการบริหารจัดการมากขึ้นนะฮะเสรีภูมิพิทยาคมเรานี่ได้เข้าร่วมโครงการ World Class Standard School รุ่นที่1ตั้งแต่ปี2553มันเป็นนโยบายของสพท.นะครับที่ต้องการยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเนี่ยให้มีคุณภาพให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่1ตอนนั้น500โรงเรียนทั่วประเทศนะฮะเราเป็น1ใน500โรงเรียนนะพอเข้าร่วมโครงการก็เราก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆฮะถูกบ้างผิดบ้างนะฮะนะแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี่ก็ค่อนข้างมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะเน้นแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะเร่งผลักดันอยู่ก็คือเรื่องการปรับระบบการบริหารจัดการนะครับเรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อให้คุณภาพทางการศึกษามากขึ้นเนี่ยผมอยากจะเซตระบบคือสร้างระบบการบริหารจัดการขึ้นมาให้มันเข้มแข็งนะฮะซึ่งมันสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ เรื่องแนวมาตรฐานสากลเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ระบบเข้มแข็งเอาระบบเป็นตัวตั้งนะฮะระบบที่พูดถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเรื่อง OBEC QAคือถ้าพูดถึงรางวัลมาตรฐานเนี่ยของอเมริกันเขาจะมี MBNQA นะครับประเทศไทยเราก็พยายามปรับเอา MBNQA ของอเมริกันเข้ามาเป็น TQA Thailand Quality Award นะครับประเทศไทยมีรางวัล Thailand Quality Award หรือรางวัล TQA อันนั้นคือรางวัลระดับชาตินะทีนี้พอเราจะปรับมาใช้กับระบบการศึกษาสพท.ก็เลยไปปรับเอาแนวคิดของ TQA เนี่ยเอาเกณฑ์รางวัล TQA เนี่ยปรับมาเป็นรางวัลที่เรียกว่า OBEC QA OBEC นี่ก็คือสพท.นะครับ QA ก็คือ Quality Award นะ OBEC QA ก็คือรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวนี้นี่เขากำลังเซตระบบนะครับโดยเอาเกณฑ์ของ TQA เนี่ยมาปรับให้เป็นระบบของการศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดนะก็จะพยายามพาคณะครูเดินตามแนวทางนี้นะครับหมวดในหมวดที่1เนี่ยว่าด้วยการนำองค์กรนะการนำองค์กรนะผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรนะการนำองค์กรจะต้องนำด้วยวิสัยทัศน์คือกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าภายในระยะเวลา5ปี10ปีข้างหน้าโรงเรียนเราจะเป็นยังไงเราตั้งเป้าหมายตรงนั้นไว้เป็นวิสัยทัศน์นะครับแล้วหมวดที่2ว่าด้วยกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรของเราก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดเอาไว้นะฮะหมวดที่1การนำองค์กรหมวดที่2วิสัยทัศน์ก็จะว่าด้วยวิสัยทัศน์ต่างๆว่าด้วยยุทธศาสตร์กลยุทธ์นะว่าด้วยกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์นะหมวด3ว่าด้วยเรื่องผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะโรงเรียนได้ดำเนินการยังไงเพื่อให้ผู้เรียนและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยสเต็กโฮลเดอร์เนี่ยนะครับได้เข้าใจกลยุทธ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดนะครับในหมวดที่4ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการวิเคราะห์แล้วก็การKM ฮะนะการจัดการความรู้นะครับคือเราทำอะไรไปแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเรามาแลกเปลี่ยนกันถ้าอะไรดีแล้วก็ทำเป็นBest Practiceแล้วก็ทำเป็น KM เอาไว้เอาระบบการจัดการความรู้เข้ามาใช้นะหมวด5ว่าด้วยบุคลากรจะมีส่วนร่วมยังไงนะแต่ละคนจะดำเนินการยังไงนะครับหมวด6การดำเนินการนะกระบวนการดำเนินงานซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยการดำเนินงานทุกภาคส่วนจะต้องทำให้เป็นระบบเป็นโปรเซสนะครับมีอินพุตโปรเซสเอาท์พุตนะมีระบบใหญ่ระบบหลักก็คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอร์โปรเซสนะเป็นระบบหลักส่วนระบบย่อยอื่นๆเป็นระบบเสริมระบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนพวกนี้จะเป็นระบบสนับสนุนให้ระบบใหญ่หรือ core process คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันก้าวไปอย่างราบรื่นนะครับนะแล้วก็ หมวดสุดท้ายก็ว่าด้วยผลผลิตของโรงเรียนนะก็จะเอากระบวนการทั้ง6กระบวนการนี้นะฮะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลผลิตในหมวดที่7อันนี้เป็นแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพทหรือ OBEC QA นะครับซึ่งผมกำลังขับเคลื่อนอยู่ที่จริงโรงเรียนศิลปภูมิวิทยาคมก็ถือว่าเป็นโรงเรียน อายุ60ปีนี่ก็ไม่น้อยเนาะถ้าพูดถึงคนก็เกษียณอายุแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงองค์กรนะองค์กรที่มีอายุ60ปีนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะยังจัดว่าเป็นองค์กรรุ่นหนุ่มอยู่นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีผลงานมีความสำเร็จพอสมควรถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะฮะโรงเรียนเราเคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะมัธยมศึกษาขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดอ่ะนะฮะของโรงเรียนนะและหลังจากนั้นก็ได้รางวัลระดับถือว่าเป็นรางวัลระดับภาคนะรางวัลระดับเขตพื้นที่อันนี้ทั้งรางวัลต่อโรงเรียนทั้งรางวัลต่อเด็กมีมากมายคงไม่สามารถที่จะสาธยายได้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะนะครับห้องสมุด 3D นะฮะก็ได้รับโล่มานะครับก็พยายามที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปีที่แล้วได้รับรางวัลอีกรางวัลนึงก็คือรางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะโรงเรียนเราก็พยายามที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาทางด้านกายภาพให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนนะครับผมเองก็พยายามเน้นให้ครูบาอาจารย์ให้นักเรียนเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนะปลูกต้นไม้ด้านหลังปลูกต้นไม้เยอะนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็พยายามที่จะจัดให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูสะอาดร่มรื่นสดชื่นสวยงามนะให้เอื้อต่อการเรียนการสอนจุดเด่นนะฮะประการแรกเลยที่ผมสัมผัสได้นะที่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยครูเรามีหลายเจเนอเรชันนะครับนะครูส่วนหนึ่งก็เป็นครูรุ่นที่เรียนหลักสูตรเก่ากำลังจะจบไปในอีกประมาณ 4-5 ปีนี้ก็จะเกษียณกันหมดแล้วก็มีครูรุ่นกลางที่อายุประมาณ 40-50 ช่วงกลางๆเนี่ยนะฮะกลุ่มหนึ่งแล้วก็ครูใหม่นะตั้งแต่เริ่มบรรจุใหม่เลยนะแล้วก็บรรจุมาได้ประมาณ 4-5 ปีนะคือจะมีคนทำงานร่วมกันอยู่เนี่ย3 generationแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นถึงความเข้มแข็งของที่นี่ก็คือว่าครูรุ่นเก่าครูรุ่นพี่ครูอาวุโสเนี่ยจะเป็นตัวอย่างในการทำงานให้กับน้องๆ นะครับพาน้องทำชี้แนะสอนงานนะผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักอ่ะนะคืออยู่ร่วมกันแล้วก็พี่สอนน้องทำงานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมนะครับจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งอยากจะกราบเรียนว่าเสรภูมิเราเนี่ยเป็นอำเภอใหญ่นะฮะเป็นอำเภอใหญ่ก็จะมีผู้สนับสนุนนะมีทั้งบุคคลภายนอกทั้งคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อย่างครูเก่าที่เกษียณไปเนี่ยนะฮะครูเก่าของเราเนี่ยรวมกันตั้งเป็นชมรมนะแล้วก็มาชวนกันมาจัดกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนหลายอย่างเพราะนั้นครูเก่าแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ผู้ที่มีฐานะดีมีอันจะกินหน่อยในที่อยู่ในอำเภอเราเนี่ยส่วนใหญ่ลูกศิษย์ที่นี่ก็ให้การสนับสนุนดีครูใหม่เป็นคนเก่งนะครูใหม่เนี่ยเป็นคนเก่งนะครับเก่งเรื่องงานเก่งในเรื่องคือเรื่องความรู้นี่โอเคนะครับเรื่องงานเรื่องสื่อเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่เขาเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องเชื่อมต่อให้ได้ระหว่างครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่านะครับอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะไม่มีปัญหาอะไรการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องก็อยู่ได้อย่างมีความสุขดีทีในเรื่องของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยตอนนี้โครงการหนึ่งที่กำลังนำโรงเรียนเข้าเหมือนกันนะครับนะคือโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะ

ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าเอาเงินเนี้ยไปให้โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเป็นทุนสำหรับสร้างคนดีสร้างนักเรียนดีให้กับสังคมหน่อยนะฮะทีนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็รับเงินก้อนนั้นมาแล้วก็มาจัดตั้งเป็นมูลนิธินะคงจะเคยได้ยินชื่อมูลนิธิยุวสถิรคุณนะครับทีนี้มูลนิธินี้ก็น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แหละมาจัดโครงการขึ้นมาใช้ชื่อว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะครับเป้าหมายคือให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยสร้างคนดีให้กับสังคมนะฮะสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนสร้างครูดีให้โรงเรียนแล้วก็สร้างผู้บริหารดีให้กับโรงเรียนนะสร้างครูดีให้ห้องเรียนนะครับอันนี้คือเป้าหมายของมูลนิธินี้ปีนี้ผมได้ให้โรงเรียนเราเนี่ยสมัครเข้าโครงการนี้นะครับเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรกของสพฐนะครับโดยจะใช้โครงงานคุณธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนะผมได้ประกาศนโยบายให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนได้รับทราบทุกคนว่าจะให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนพานักเรียนในห้องที่ปรึกษาของตัวเองเนี่ยนะฮะทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานนะครับทุกห้องจะต้องทำโครงงานคุณธรรมห้องละ1โครงงานโครงงานคุณธรรมคืออะไรก็ให้เด็กมองหาปัญหาที่ตัวเองสัมผัสอยู่ที่เกิดจากตัวเขานะไม่ใช่ปัญหาของโรงเรียนแต่เป็นปัญหาของเด็กสมมติว่าเด็กม.1 ทับ1นะมองว่าปัญหาของเขาคือมาเข้าแถวไม่ทันอาจจะมีเพื่อนสัก3คน5คนมาเข้าแถวไม่ทันถ้าเขามองว่าปัญหาเด็ก3คน5คนในห้องเขามาเข้าแถวไม่ทันนี่เป็นปัญหาเขาอยากจะแก้ตรงนั้นให้เขาลองคิดหาวิธีแก้สินะครับนะให้เขามองปัญหาเองให้เขาตั้งเป้าหมายเองว่าเขาจะกำหนดเป้าหมายไว้เท่าไหร่แล้วก็ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับเพื่อนในห้องคิดหาวิธีว่าจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานั้นๆโรงเรียนเรามีอยู่66ห้องเรียนนะถ้า1ห้องเรียนมองปัญหา1ปัญหาก็จะมีโครงงานคุณธรรม66โครงงานนะครับผลักดันเต็มที่ผมว่าปีนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นเราไม่ได้คาดหวัง 100% แต่เราหวังว่าให้เด็กของเราเนี่ยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สุดท้ายนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าเรื่องการศึกษานะการศึกษานี่คือการสร้างอนาคตของชาตินะครับเพราะว่าการสร้างคนคนหนึ่งก็เพื่อที่เขาจะเติบโตขึ้นมาดูแลอนาคตของชาติต่อจากรุ่นพวกเรานะไม่อยากให้มองว่าการศึกษาเป็นภาระหน้าที่ของเรียนแต่เพียงกลุ่มเดียวนะครับนะแท้จริงแล้วการศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่นะเดี๋ยวนี้นี่ผมเองก็มองย้อนกลับไปที่สถาบันครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวของเมืองไทยเราทุกวันนี้นี่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะนะฮะเพราะว่ามีปัญหามากมายนะโดยเฉพาะยิ่งมีตัวอย่างจากเหล่าดาราบ้างจากคนดังในสังคมบ้างซึ่งมักจะสื่อออกมาในลักษณะที่ว่าความอดทนในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันน้อยลงความอดทนของคนไทยน้อยลงนะการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวน้อยลงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้นเด็กถูกปล่อยปละละเลยเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองนี่แหละฮะเป็นที่มาว่าทำยังไงถึงจะสร้างคนดีให้กับสังคมนะถึงต้องเอาเรื่องโครงงานคุณธรรมเข้ามาก่อนนะเน้นให้เป็นคนดีก่อนนะครับถ้าเป็นคนดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่เก่งมากก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ขอให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะวิงวอนผ่านไปยังทุกภาคส่วนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆนะอยากให้ส่งเสริมสนับสนุนให้

0: ถาบันครอบครัวของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กนะครับถ้าเด็กรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักความอบอุ่นเนี่ยก็จะทำให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆซึ่งมีมากมายสามารถที่จะเลือกเสพข้อมูลข่าวสารเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันสร้างสรรค์นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนแนะนำเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องตามแก้ซึ่งตามแก้ยังไงก็ไม่หมดนะครับคนนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ถ้าระบบดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะฮะครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเนื้อหาสาระความรู้จากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกับเรื่องราวของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมจังหวัด101ในวันนี้ซึ่งแม้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นโรงเรียนประจำอำเภอที่ไม่ได้อยู่ใจกลางตัวเมืองขนาดใหญ่แต่ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารรวมทั้งความร่วมไม้ร่วมมือจากเหล่าครูบาอาจารย์และความสามารถของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ที่พร้อมใจร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำต่อไปในอนาคตสมกับที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School อย่างแท้จริงรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาแบบนี้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มในทุกๆสัปดาห์โดยในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องอะไรห้ามพลาดเลยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะอาจารย์จันเพ็ญไพแก่นอาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์วันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Work and Energyเนื้อหาความรู้ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บทนี้เราจะพูดถึง3เรื่องคือ 1. งาน 2. กำลังและ 3. พลังงานในหัวข้อที่1คืองานหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า work เราจะมารู้จักกับงานความหมายของงานโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันมักจะหมายถึงการยกของการทำสวนการซักผ้ารีดผ้าหรือทำกับข้าวหรือกิจกรรมใดๆเพื่อรับค่าตอบแทนแต่ความหมายของงานโดยทั่วไปกับความหมายของงานทางฟิสิกส์แตกต่างกันซึ่งความหมายของงานในทางฟิสิกส์คืองานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีแรงมากระทำต่อวัตถุแล้วทำให้วัตถุมีการเคลื่อนที่ได้ระยะกระจัดซึ่งระยะกระจัดหมายถึงระยะที่วัดในแนวตรงงานเป็นปริมาณสเกลาร์งานมีหน่วยเป็นนิวตันเมตรหรือจูลซึ่งสมการทางฟิสิกส์งานเท่ากับเวกเตอร์ F dot เวกเตอร์ S W คืองานเวกเตอร์ F คือขนาดของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันเวกเตอร์ S คือระยะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรหรือ

งานมีค่าเท่ากับ fs cos เซตาซึ่ง f ทำมุมเซตาองศากับระยะทาง s การเกิดงานและไม่เกิดงานในทางฟิสิกส์กรณีการเกิดงานนะคะจะเกิดได้ง่ายหรือยากนั้นขึ้นอยู่กับทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุอย่างเช่นถ้าเราผลักแรง fไปในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่การเกิดงานก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเราผลักแรง F ให้ทำมุมเซต้าองศากับระยะการเคลื่อนที่ก็จะทำให้เกิดงานได้ยากส่วนในกรณีที่ไม่เกิดงานหรือ W เท่ากับ0นั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะกระทำในทิศตั้งฉากกับระยะการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งก็คือทิศของแรง F ตั้งฉากกับทิศของระยะทางการเคลื่อนที่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะออกแรงเท่าวัตถุก็จะไม่เกิดงานหัวข้อที่2ของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือกำลังหรือ power สัญลักษณ์ที่ใช้คือ Pกำลังคืองานที่ทำได้ใน1หน่วยเวลาหรืออัตราการทำงานหรือกำลังเฉลี่ยกำลังเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นจูลต่อวินาทีหรือวัตต์สมการทางฟิสิกส์ power เท่ากับ w ส่วน delta t p เท่ากับกำลังมีหน่วยเป็นวัตต์ w คืองานมีหน่วยเป็นจูลเดลต้าทีคือช่วงเวลาที่ใช้ในการทำงานมีหน่วยเป็นวินาทีและในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์นี้คือพลังงานในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า energy คือสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่มีความสามารถทำงานได้หรือความสามารถทำให้เกิดการเคลื่อนที่พลังงานทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนรูปในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงพลังงานเพียง2ชนิดนั่นก็คือพลังงานศักย์และพลังงานจลพลังงานศักย์หรือ potential energy คือพลังงานสะสมในตัววัตถุที่พร้อมจะเคลื่อนที่แบ่งออกเป็น 1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง gravitational potential energy ซึ่งเป็นพลังงานที่สะสมในวัตถุเมื่ออยู่บนที่สูงพลังงานศักย์โน้มถ่วงจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับความสูงจากพื้นโลกสมการพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเท่ากับ mgh m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม g คือความเร่งของแรงโน้มถ่วงโลกมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลังสอง h คือความสูงของวัตถุจากระดับพื้นโลก 2. พลังงานศักยืดหยุ่น elastic potential energy คือพลังงานที่สะสมอยู่ในสปริงที่ทำให้สปริงยืดออกหรือหดเข้าจากตำแหน่งสมดุลสมการของพลังงานศักยืดหยุ่นนี้มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 kx ยกกำลัง2 k คือค่านิตของสปริง x คือระยะยืดออกหรือหดเข้ามีหน่วยเป็นเมตรพลังงานจล kinetic energy สัญลักษณ์ทางฟิสิกส์ ek เป็นพลังงานของวัตถุมวล m ขณะที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v สมการของพลังงานจลทางฟิสิกส์มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2 m คือมวลของวัตถุมีหน่วยเป็นกิโลกรัม v คือความเร็วของวัตถุมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียกกำลัง2บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องงานและพลังงานก็ได้กล่าวมาครบ3หัวข้อแล้วหวังว่านักเรียนนักศึกษาคงสามารถนำความรู้นี้ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆได้นะคะ

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ

0: เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อสู้สู
1: ้เป็นของเราเอาละครับโก
2: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
3: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
4: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
2: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
4: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
2: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
4: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
2: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
4: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
2: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
4: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
2: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
1: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
2: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
4: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
2: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
5: พายุงวงช้าง
6: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
2: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
4: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียบปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้า

0: ยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
2: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
3: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
3: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
1: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
5: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
6: ได้คนด
3: ู
6: เยอะเล
3: ย
7: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
3: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
7: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
8: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆ เท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
8: เฮ้ยน่ากลัว
9: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูน

0: ชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
2: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของ DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็กจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก 1. สิทธิในการอยู่รอดเช่นเด็กทุกคนมีสิทธิได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3: น้องมิ้นลูก
4: คะ
3: หนูมีการบ้านไหม
4: มีค่ะ
3: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
4: โอเคค่ะ
3: จ้าน้องมิ้นหนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
4: ยังไม
3: ่
4: ได้ทำ
3: ยังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะอ่ะเอา iPad มาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
2: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็น
0: การล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์

0: แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
1: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
1: ตัวอย่างละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็กก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
2: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
3: ตลกเนาะ
4: ตลกมากเลยอ่ะดีโพสต์เลย
2: โอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
4: ตลกมาก
5: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
4: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
5: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นอ่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
2: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
0: การรับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิ์ของเด็กกันด้วยนะคะ
6: ทั่วโลกได้ร่วมลงนามให้วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: นที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
3: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
4: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
3: โกรธครับ
1: โอกาสค่ะ
2: เกษตรครับ
4: อาวุธ
3: สมบัติครับ
1: ทิศค่ะ
2: ปรากฏครับ
5: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบสองคำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
3: ธงชาติกับกระดาษครับ
1: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
2: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
4: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
5: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากตัวเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
6: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณพ่อ
0: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ิมพ์ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ ไปตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดล

ลทีครับแต่ส่วนเดลต้าเอ็กซ์ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับเพราะงั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็นแนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ Sx เท่ากับ Uxt ครับซึ่ง Sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ Ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกต์ไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า g หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXT ก็จะได้เท่ากับ UX เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหาขอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ขอควายที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับ
ข้อไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v ศูนย์บวก g t นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 g t กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก g t เพราะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: การอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภากาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: มาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.thเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง

0: Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่4สนุกจริงๆบิงโกแม่กกคืนวันศุกร์แสนสุขเราสนุกและหรรษาชมงานทุ่งเพลินตาเพื่อนผองมาเล่นบิงโกพบค่ำวันศุกร์คุณแม่ได้พาบัวแดงไปเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นงานประจำจังหวัดอุดรธานี
2: คุณแม่ขาหนูตื่นเต้นจังเลยค่ะที่คุณแม่พาไปเที่ยวชมงานทุ่ง
3: บัวแดงต้องระมัดระวังอย่าพลัดหลงกับแม่นะลูกเพราะมีคนเป็นจำนวนมากไปเที่ยวชมงานทุ่งเหมือนเรา
2: ค่ะคุณแม่
1: คุณแม่พาบัวแดงเดินชมสินค้าการแสดงดนตรีของภาคอีสานการออกร้านต่างๆทันใดนั้นบัวแดงเห็นเพื่อนของเธอนั่นก็คือหมี่ขีดจึงหยุดทักทาย
2: หมี่ขีดมาเที่ยวชมงานทุ่งศรีเมืองเหมือนกันหรอ
4: ใช่จ้ะบัวแดงฉันมากับพ
2: ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อ
4: สวัสดีค่ะคุณแม
5: ่สวัสดีจ้ะบัวแดงพอดีกำลังจะพาหมี่ขีดไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมืองไปด้วยกันไหมจ๊ะลูก
2: เย้ เล่นเกมกับหมี่ขีดน่าสนุกจังเลยค่ะ
1: คุณพ่อและคุณแม่ได้พาหมี่ขีดและบัวแดงไปเล่นเกมบิงโกภาษาไทยที่ร้านคุณยายของสีเมือง
6: สวัสดีจ้าหลานๆแวะมาเล่นเกมบิงโกภาษาไทยกันไหมจ๊ะคนชนะจะได้รางวัลเป็นตุ๊กตาเป็ดน้อยนะ
1: คุณยายเอาแผ่นกระดานบิงโกจำนวน2แผ่นกระดานมาให้หมี่ขีดและบัวแดงเล่นเกมซึ่งมีคำศัพท์ดังนี้กระดานแผ่นที่1คือคำว่าเมฆโชคตัวเลขสุนัขความสุขโรคบริโภคนาคและวรรคกระดานแผ่นที่2มีคำว่าบริจาควิหกทุกข์สนุกเทคโนโลยีบวกเลขภาคสมัครและคำว่าโชค
6: หนูๆรู้จักคำเหล่านี้ไหมจ๊ะ
2: รู้จักค่ะคุณยายคุณครูจานจ้าเพิ่งสอนไปเมื่อวานนี้เองค
3: ่
2: ะ
3: เก่งมากลูกๆไหนลองทบทวนให้แม่กับพ่อของหมี่ขีดฟังอีกสักรอบสิจ๊ะ
2: ได้ค่ะคุณแม่คำที่คุณยายเลือกมาให้เล่นเกมเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กกค่ะคุณครูบอกว่ามาตราตัวสะกดแม่กกคือมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราเป็นคำที่มีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดค่ะเอ๊ะหมี่ขีดนอกจากพยัญชนะกอไก่มีพยัญชนะอะไรอีกนะ
4: เอ๊มีพยัญชนะตัวขอไข่คอควายแล้วก็คอระฆังจ้ะ
3: แม่มากเลยจ้ะที่ทวนบทเรียนให้แม่ฟังได้

0: งั้นมาเริ่มคำแรกเลยนะจ๊ะคำแรกคำว่าตัวเลขใครที่มีคำศัพท์นี้เอาฝาขวดน้ำวางที่คำเลยจ้า
1: เย้เย้เย้มีแล้วมีแล้ว
0: เอาละคำต่อไปคำว่าโชค
1: เย้มีคำศัพท์ในแผ่นเหมือนกันจ้าม
0: ีใครใกล้บิงโกหรือยังจ๊ะ
1: หนูลุ้นมากเลยค่ะคุณยาย
0: ต่อไปคำว่าเมฆ
1: เย้บิงโกแล้วชนะแล้ว
2: คุณยายคะอีกคำไม่ได้หรอคะ
0: เมื่อมีคนบิงโกถือว่าเกมสิ้นสุดแล้วนะจ๊ะหลานแสดงว่าคนที่ชนะคือบัวแดงยายจะมอบตุ๊กตาเป็ดน้อยให้เป็นของรางวัลนะจ๊ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณยายคุณยายคะวันนี้ทำไมไม่เห็นสีเมืองไปโรงเรียนคะ
0: พอดีสีเมืองเดินทางไปต่างจังหวัดกับญาติๆนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวพอสีเมืองมาเรียนพวกเราจะช่วยทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องมาตราตรวจสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแม่กกให้สีเมืองฟังนะคะ
0: โอ้ขอบใจหลานๆทั้งสองคนมากนะโอ้ยายเนี่ยซึ้งใจแทนสีเมืองมากเลย
3: มีคิดอย่าเสียใจนะลูกที่ไม่ได้บิงโกเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพ่อจะแวะพาซื้อขนมและชานมไข่มุกกินกัน
2: เย้เย้คุณพ่อใจดีมากเลยค่ะ
3: แต่มีคิดต้องตอบคำถามพ่อก่อนคำว่าไข่มุกเป็นมาตราตัวสะกดมาตราไหน
2: ไข่มุกมุกเป็นคำที่อยู่ในมาตราตัวสะกดแม่กบค่ะ
3: เยี่ยมมากลูกวันนี้นอกจากได้เที่ยวชมงานทุ่งและได้เล่นเกมยังได้ฝึกทบทวนบทเรียนภาษาไทยด้วยหนูเป็นเด็กดีมากมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแพ้แล้วไม่ผ่านพ่อภูมิใจในตัวหนูมาก
4: หลังจากเล่นเกมบิงโกเสร็จแล้วทั้งสองครอบครัวได้ลาคุณยายไปเดินซื้อของเล่นและแวะซื้อขนมแล้วเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
2: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นปริมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกันสูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ A เท่ากับเดลต้า V ส่วน T มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด A ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด B ที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตรงนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับไม่งั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่การเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่า
การเคลื่อนที่ในของโปรเจกไตล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็นศูนย์สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ไทล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ SY เท่ากับ80เมตร SX เท่ากับ20เมตร UY เท่ากับ0AY เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ SY เท่ากับ UYT บวกเศษ1กำลัง2 AYT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไปคำตอบ T เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่า T เนี่ยไปแทนค่าใน SX เท่ากับ UXTก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์ไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกต์ไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับขอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v0t บวกเศษ1 2 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้น
แทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองคูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: you're going to find hundreds, maybe thousands of different definitions. So just so that we're all on the same page. It can provide a lot of options for professional development and open doors. I think it's important for you to remember that you are the decision maker. You're in the driving seat. You choose the ones that are the best fit for your needs. I'd like to also acknowledge that all of us both teach and learn in a wide range of contexts. Some of us are working at some times or maybe even all the time in a low resource context. So your professional development is going to occur primarily face-to-face or maybe even alone. Maybe you work alone pretty much. Maybe you're using primarily traditional materials such as pen and paper and books. Maybe a little bit high-tech, something like radio. So professional development can happen with or without e-learning. You don't have to have e-learning to have it happen. We can all be professionally developing all the time, depending on our context. In a higher resource context, which is the one that we're talking more about today, we tend to talk about some of the devices that allow us to engage in e-learning. So when I look around the room, I see some of you have more than one, if I may. I see things like smartphones, sort of this size of a tool or a device. And then at the same table, I see one that's a little bit bigger, sort of this size sort of a device that allows e-learning. And back here, we have one that's like the next size up, sort of iPad size. And going around the room, then we see some people with laptops. This whole room is one big screen that is allowing us to engage in e-learning. So it can be a device, can be one of many kinds of devices. Also important to have, to run that tool, is you need electricity or batteries, some form of go juice. And for truly high-end context, you need connectivity. We talk about bandwidth or internet connectivity. So I want to acknowledge that we really have a range, we have a continuum of means or modalities through which all learning can occur.
1: ท่านอาจารย์วิสลีย์นะคะก็บอกว่า e-learning เนี่ยนะคะเป็นแค่ tool นะคะเป็นเครื่องมือที่เราจะแสวงหาความรู้ผ่านทาง e-learning นะคะซึ่ง เราก็สามารถที่จะเลือกให้เหมาะสมกับเราได้นะคะหรือว่าเลือกความรู้ที่เราต้องการได้นะคะในส่วนของเป็น e-learning เนี่ยก็เป็นอีก tool หนึ่งในการที่เราจะพัฒนาวิชาชีพของเราพัฒนาตัวเรานะคะเพื่อให้มีความรู้มากขึ้นและอาจารย์ก็พูดถึง low กับ high resource context นะคะซึ่งในที่ผ่านมานะคะเราก็ส่วนใหญ่การอบรมนะคะหรือการพัฒนาครูการพัฒนาวิชาชีพของเราเนี่ยกำลังจะอยู่ในลักษณะที่เป็น face to face นะคะคืออบรมกับวิทยากรนะคะโดยตรงนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเรียนรู้เองนะคะอ่านเองนะคะศึกษาเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เรานำมาประกอบการศึกษาความรู้ของเราก็คือนะคะเปเปอร์กระดาษปากกาหนังสือนะคะนะคะแต่ว่าพอมาถึงในยุคปัจจุบันนะคะยุคดิจิทัลนี่นะคะก็จะมีเครื่องมือนะคะที่ทันสมัยขึ้นนะคะทั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง iPad ทั้ง iPhone ทั้งโทรศัพท์มือถือในทุกรูปแบบนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คือว่าซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยแน่นอนสิ่งสำคัญที่ต้องใช้คือแบตเตอรี่นะคะไฟฟ้านะคะแล้วก็คอนเนคทิวิตี้เนี่ยการเชื่อมต่อแบนด์วิดต์นะคะแล้วก็การเชื่อมต่อมี Wi-Fi มีอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรพวกนั้นนะคะค่ะ
0: Thank youAll right. So let's look at some examples of lower bandwidth or text-only kinds of options for professional development. One example of a lower bandwidth free resource is a website called eTandem Network. And this is out of Europe. And what I like about eTandem Network is that each person who enters the eTandem Network space can choose the language, first of all, it's not just English, it's lots of languages. You can choose the means. So you can say, I want to practice English with someone in Germany, and I want to use Skype. Or I want to use my Go phone. Or I want to do it by email. Or whatever means it is that you like. So it's

0: very flexible. It can work person to person. It can also work group to group. So it's a very nice free academic service. You can sign up. You can even agree to practice more than one language. I will practice Thai with you if you will practice English with me. And you could even do it with groups or even small classes. And again, all of this information is on your PowerPoint slides. So make sure that you get a copy of this if you're in our studios today. If you're not in our studios, this will be posted on the website as well. So you can download a copy from the Royal Thai Distance Learning Foundation website. Okay. Another example of a very strong resource comes from NPR News, National Public Radio. NPR News has a reputation for presenting the news in, every news has bias, but presenting the news from a variety of perspectives, National Public Radio. So NPR News is also available in what they call a nitty-gritty. Have you heard that word before? Let's practice it. Nitty-gritty. Try saying that word. It's kind of fun. Rolls off your tongue. Nitty-gritty. Nitty-gritty means down to the bare bones. No fluff. No pictures, no colors, no movies, no ads, just the text, the nitty-gritty text only. And what this means is for people who are on small screens, if you have a small phone, if you're on a connection with only a little bit of bandwidth, maybe it's kind of a weak connection, you're still going to have a good chance of reading the news because it's the nitty-gritty version, okay? So think about nitty-gritty text only versions of news and other sources. There's also an interesting tool that I recently came across, which is an online text-only filter. And what it does is you go to this website and you copy in the URL, the website address, and it takes the website and it strips out all of the ads and images and things that make the file. It makes the file nitty-gritty. It nitty-gritty-fies it, if that's a word. So this is a tool. If you like the way NPR works and what it offers, and you'd like to do this with other news or other sources, you can copy that URL, that website address, put it in the text-only filter, and it will give you a text-only version. So this is especially useful if you're starting in high bandwidth, but moving to a low bandwidth connection, perhaps from your office to a small classroom or some kind of condition like that. Okay, strategies.
1: ค่ะที่อาจารย์เนสเน่นะคะก็แนะนำซอร์สที่เป็น lower bandwidth นะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะเป็น text only นะคะอันแรกคือ e-channel network ซึ่งอันนี้เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากเลยสามารถเลือกภาษาเลือกวิธีใช้ได้อย่างเช่นว่าจะใช้ผ่าน Skype ผ่านอีเมลนะคะหรือว่าใช้เป็นรายบุคคลใช้เป็นรายกลุ่มได้นะคะแล้วก็อีกอันก็ nitty-gritty text only NPR news นะคะซึ่งอันนี้ก็ใช้กับ bandwidth ต่ำๆได้นะคะคือจะเป็นหมายความว่าเทคส่วนเดียวไม่มีภาพไม่มีสีไม่มีอะไรไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เหมาะกับโรงเรียนของเราหลายๆโรงนะคะซึ่งการคอนเนคทิวิตี้นี่อาจจะยังไม่สะดวกมากนักนะคะค่ะแล้วก็โดยอาจารย์ก็บอกว่าใช้เทคโซลี่ฟิลเตอร์นี่นะคะด้วยนะคะก็จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยแปลงนะคะสิ่งที่อาจารย์อยากได้รีซอร์สที่อาจารย์อยากได้เนี่ยโดยดึงแต่เทคออกมานะคะโดยที่ไม่มีภาพไม่มีอะไรนะคะไม่งั้นถ้ามีภาพมีอะไรด้วยเนี่ยบางทีกว่าจะโหลดได้ใช่ไหมคะใช้เวลานานมากนะคะอย่างที่อาจารย์ก็คงประสบปัญหาอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราดึงแต่เทคออกมาใช้นะคะก็จะสะดวกขึ้นค่ะ
0: Thank you. I see some of you making use of it already, checking websites in the room as we're working together. That's great. So what are some examples of some higher bandwidth professional development resources? At the higher end, there are a lot of ready-made videos of very high quality. I'm not talking YouTube here. These are teams of educators and curriculum design specialists who have put very rich, very deep resources together for teachers to take advantage of. One of the nice things about videos is that it gives you an opportunity to peer into another teacher's classroom. So it's a way to get to look at what are other teachers around the world doing? What do some of the best practices look like? So it's one thing to read about them on a piece of paper. I hear again and again from people the ability to watch what people are actually doing. What does that mean? What does that look like in the classroom? Very valuable. Annenberg has an amazing set of resources, not only for English, but for a wide variety of disciplines. Any of you who are working in thematic or content-based kinds of curriculum, maybe you teach English about agriculture or environment is one of the themes in your English class or in your English text. These can be a wonderful resource for both English and the content area as well. Another very fine resource comes from the Buck Institute for Education, BIE. I'm pretty sure that's a com, that might be an org as well. They focus a lot on project-based learning. So if you're looking for examples of how can I, as a teacher, begin to integrate technology into my classroom, critical thinking, open-ended kinds of activities for my students, lots of handouts and printables and lesson plans, and lots of videos with different ages so you can see what it looks like in the classroom. Teachers First, another resource, very good, YNET Education. And if you'd like to tap into some live webinars, you can go to the AmericanEnglish.state.gov site. They have periodically live webinars on all kinds of English language teaching topics. It's possible to join with educators from around the world. They also do a very nice job of archiving the webinars that have already taken place. So there's probably, 40, 50, maybe more of them archived there from recent years, so you can go back and watch them at your convenience as well.
1: ค่ะสำหรับ High Bandwidth นะคะก็อาจารย์ก็จะยกตัวอย่างมาหลายอันนะคะอย่างอันแรกเนี่ย Annenberg นะคะอาจารย์บอกว่าอันนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่สนใจเรื่องการสอนนักศึกษาเป็นธีมเบสนะคะหรือว่าคอนเทนต์เบสเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็อาจจะเลือกเอามาใช้ได้นะคะส่วน Buck Institute for Education นะคะอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์เบสนะคะอย่างเช่นว่าเราคือทั้งธีมเบสคอนเทนต์เบสโปรเจกต์เบสเนี่ยเรามีแล้วทั้งนั้นใช่ไหมคะเราใช้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะหารีซอร์สเนี่ยยากนะคะก็ลองเข้าไปดูว่าเขาทำอะไรกันยังไงนะคะแล้วก็นักศึกษาที่เป็นวิดีโอเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็มีประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้เห็นว่าประเทศอื่นนะคะเขาสอนกันยังไงนะคะเห็นภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนเลยนะคะ The Teachers First นะคะอันนั้นก็น่าสนใจนะคะ The Brilliant Education อันสุดท้าย Webinar นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเซมินาร์นะคะแต่ว่าเราเข้าไปจอยนะคะสดๆเลยนะคะเขาก็จะบอกเวลาบอกวันที่บอกท็อปปิกมาแล้วเราก็เข้าไปจอยเว็บบินาร์นี้นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะดิสคัสกับเขาได้เลยนะคะเหมือนกับเข้าไปนั่งอยู่ในเซมินาร์นะคะเขาก็จะให้ท็อปปิกมาล่วงหน้านะคะว่าจะพูดจะคุยกันเรื่องอะไรวันนี้แล้วก็แสดงความคิดเห็นก็เหมือนกับคือเหมือนกับเราจอยอย่างปกติเลยเพียงแต่ว่าผ่านทางเว็บนะคะค่ะนี่ก็น่าสนใจแล้วก็ของ American English State เนี่ยนะคะก็ทำบ่อยๆนะคะทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะแจ้งมาบ่อยๆนะคะทางเว็บไซต์นะคะว่าวันนั้นวันนี้จะมีเว็บบินาถ้ามีหัวข้อที่น่าสนใจจะลองเข้าไปดูค่ะ
0: โอเค thank youOkay, we're ready for our next activity. Our next activity, am I on? There we go. Our next activity is one that looks at evaluating or assessing the efficacy or the value of professional development sites that you may go to visit. And stepping back to think a little bit about how you select those sites and what it means to use them for our eyes and our brains. We want to make this kind of learning as easy as possible on our eyes, on our brains. If the websites that you're working with are giving you a headache, you're probably not going to remember a lot of the information from them. So right now what I'd invite you to do is to work in groups of four. So you'll be turning around to talk to the people behind you, make some groups of four. And the question is simply, of the three examples, example A, B, and C, which one is easiest to read and why? Which one is easiest to read and why?
1: ค่ะกิจกรรมนี้นะคะท่านอาจารย์เลสลีย์ก็เอาตัวอย่างนะคะเว็บไซต์มาให้3ตัวอย่างนะคะคือการที่เราจะเข้าไปหาข้อมูลนะคะแหล่งข้อมูลแหล่งความรู้อะไรตามเว็บไซต์นี่นะคะอย่าง

0: education context, which we think brings the circle back together. So those are our five topics.
1: The last one is especially important, to place language in a structural framework that allows language use to become natural and realistic. Now, what about practicality? Teachers always want to know, what am I going to do on Monday? Is this course going to have practical application?
0: Well, we hope so. We know our participants' time is really valuable. So we've tried to structure the course along a basic methodology that begins with understanding something. So we have videos from English language teaching classrooms from around the world, and we follow those up with
2: readings that are both theoretical and practical by teachers for teachers, as well as the discussion forums where our participants will be able to really talk with each other and deepen their understanding, as well as learning about how what happens in classrooms all around the world. We think this is going to be very interesting. And then there's the fun element.
0: The contest?
2: Yes, the contest. So every week there'll be a contest.
1: And aren't there going to also be a few little quizzes and things to check your knowledge, find out where you are, what you already know, and so on?
0: We don't want to leave anybody in doubt. So along the way, while you're watching a video, you have the chance to respond to various questions about what's going on. And we do the same with the reading. We try to practice what we preach in terms of giving material. Before giving learners new material, we try to find out, what they already know about it, and after finishing with it, what they've been taken away from them.
1: And then training and scaffolding so that they have a way of approaching these materials successfully.
2: Oh, yeah. So the knowledge check at the end of the week, people should be able to do fairly readily, because they have had these ideas in so many different forms throughout the week.
0: But there's also a productive part to this course.
2: Absolutely. And that's the lesson plan. So what we're asking participants to do also is to create a lesson plan that incorporates the concepts that we're talking about in the course. We've got two parts to it. And we're doing a lot to really, again, scaffold, to provide the framework to help our participants do a really great job of coming up with a lesson plan that is very practical, and also for their own context. So it's something that we hope will be extremely useful to them as they go on in their teaching career.
1: We think you're going to like this course. And there is a second course in the series coming up, Paths to Success in English Language Teaching. We hope you'll join us for both.
3: Okay, thank you, Deborah and Jeff and Elizabeth, my esteemed colleagues. If this is a professional development opportunity that interests you, you can go to the website and you click on join the class, and it will walk you quickly through some very basic steps to sign up. Again, the registration is free. I would love to see more colleagues from Thailand participating. And this is something, if you're kind of a person who prefers to work alone, you can work alone. It's something you could do at your school. Get together with some colleagues, do it during lunchtime or while you're eating a little bit, and you can stop and start it. So you can do a little bit at a time or a lot of bit. It's available 24/7 around the clock, so it's self-access kinds of materials. Love to hear feedback from all of you. For those of you who already may know something about MOOCs, or is there anyone in the room who did their first MOOC with us earlier this year? We're also looking for partners. We are looking for community partners who will self-identify to Deborah and Jeff and Elizabeth and agree to run a cohort with a group of people. Very informally, just sit down maybe once a week, talk about what you see on the videos, do some of the quizzes or the activities together, and just talk about it. So if you're interested in that and you'd like to self-identify as a leader in your community or your school, please email me. My email is on the slides and available online. I'm hoping we might be able to twist Alex and Ed's arms to do this in Hua Hin and up in their areas too. The more involvement we can have out in the actual field where the and countries where the work is really happening, that's valuable for us all. Okay, questions about the MOOC. The syllabus is there, how you sign up, all of the information is online, ready. Can I have a show of hands? How many people think maybe they would come visit us? Only for 5 weeks. Oh, good, I'm so happy to see that. All right, and I see hands in Hua Hin too, yay. All right, good, very good. If you have questions at all, please do contact me.
4: สำหรับ course นี้นะคะอยู่ใน counselor.org ซึ่ง counselor นี่นะคะจริงๆแล้วนี่ดังมากเลยนะคะ แล้วก็ท่านอาจารย์เปิดเข้าไปดูเนี่ย จะมีออนไลน์ course เยอะแยะมากเลยนะคะในทุกสาขาวิชานะคะ แต่น่าเสียดายที่มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษของเราเนี่ยน้อยมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นทางมหาลัยออเรกอนนี่นะคะ โดยอาจารย์เลสลี่เนี่ยก็เป็นผู้บุกเบิกเลยนะคะ เรียกได้ว่าก็จะมี course ที่สำหรับ พวกเรานะคะครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเริ่มขึ้นมา 2 คอร์สนะคะก็มีคอร์สอื่นบ้างเล็กน้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสาขาวิชาอื่นแล้วก็จาก professor ดังๆทั่วโลกนะคะที่มาอนุญาตให้เอาคอร์สของท่านนี้มาลงออนไลน์ในคอร์สเซราห์นะคะอาจารย์ลองเปิดเข้าไปดูนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์เลสลี่บอกนี่นะคะคือเราอาจจะเรียนเป็นรายบุคคลของเราเองนะคะเวลาใดก็ได้ไม่เราสะดวกนะคะ เปิดเข้าไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็ค่อยเรียนไปนะคะหรือว่าบางท่านนะคะที่มาที่นี่ก็เหมือนท่านเป็นศึกษานิเทศนะคะท่านก็อาจจะไปรวบรวมกลุ่มนะคะคุณครูภาษาอังกฤษในเขตพื้นที่ของท่านนะคะหรือว่าค่ะในส่วนที่บริเวณที่ท่านรับผิดชอบเนี่ยเป็นกลุ่มแล้วก็มาเปิดแล้วก็เรียนด้วยกันนะคะเป็นกลุ่มได้นะคะอย่างที่อาจารย์เลสลี่บอกนะคะเมื่อมีเวลาว่างนะคะหลังเลิกเรียนนะคะหรือว่าต่างคน ต่างเรียนแล้วก็มาคุยกันนะคะว่าควรจะดิสคัสกันเรื่องอะไรนะคะมีความเห็นเรื่องอะไรยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็น professional development ในลักษณะหนึ่งซึ่งในยุค IT นะคะยุค digital นะคะเราก็สามารถที่จะ รับกรมนะคะด้วยพัฒนาตัวเองได้โดยเราไม่ต้องออกจากห้องเรียนไม่ต้องทิ้งนักเรียนของเราไปนะคะเราสามารถที่จะขนขวายหาแหล่งความรู้เหล่านี้ได้เองนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีอาจารย์เลสลี่เนี่ยเป็นผู้ที่ผลิตนะคะกำกับดูแลการดำเนินการอยู่นะคะอาจารย์เลสลี่ได้ทำเรื่องนี้มานานเป็น10 ปีแล้วนะคะก็ในที่สุดก็ได้มาขึ้นที่คอร์สว่านี้นะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆเป็นโอกาสที่ดีของเรานะคะ
3: Thank you very much. In closing today, what I'd like to point you to is another professional development resource. And I've got a website. I can show if we can load the website up on the system, please. The ISTE website. Thank you. Oh, thank you so much. Perfect. Okay, so what is ISTE? ISTE is the International Society for Technology and Education. They do a lot of work in conjunction with the National Council on the Association for Teachers, NCATE, for the American Council for the Teaching of Foreign Languages. They work somewhat closely with TESOL, but mainly in the education sector and especially with international education. They have a wealth of resources on their website. You can see they have standards, they have resources, they have places where you can connect. And they happen to have their large campus and warehouse based very near the University of Oregon in the same city. And we've worked closely with them for a long time. And recently, they called me on the phone and said, Leslie, we have some extra books in our warehouse, and we wonder if you know of any international educators who might like them. And I was coming to Thailand, so immediately I thought of all of you. And so I'm happy to say that we have 3 book donations from the International Society for Technology and Education. And everyone here in Bangkok and everyone in Hua Hin will get a copy of at least one of the books So this is a gift not from me, but from ISTE. So the first one, the blue one, is differentiating instruction through technology. It talks about what is a 21st century learner, what is a 21st century teacher, what are some examples of incorporating technology in many ways into your classes and into your own learning too. So differentiating instruction of technology is one. I can set it up here maybe, is that good? It's windy. We've got the wind. Thank you. All right. The second one that I have a good number of copies of is called Web 2.0 for Educators. And these are, this is like a dictionary, an encyclopedia of examples of websites that you can go to for English, for marine biology, for professional development, for all kinds of things. If you'd like to know some examples of resources that you may use in your own professional development or your schools. So we have that one. I have roughly enough copies so that I think if we have people from the same city or the same schools, if you take one of each, then you could exchange them and share them too. That might be one strategy to consider. I have a few copies of a lovely book called Safe Practices for Life Online. And it talks about keeping your school, your parents, your students safe in online environments with cell phones, with sensitive student information, on websites, that kind of thing. And I'm not sure how far along or what kinds of policies or laws may be in place for Thailand, especially for people under the age of 18 or 16, but this might be some food for thought for people who are interested. Okay, so I'd like to close my part of today's presentation by thanking once again TOT and the Royal Thai Justice Learning Foundation. I'd like to thank ISTE for sharing these books with us, and the U.S. Department of State for sharing Alex and Ed with us today, and also for providing shipping. So a lot of these books were shipped to the embassy, and then they came by elephant over to the training center this morning, by air, by sea, by elephant. It took days and days and weeks and months for them to get here. So thank you very much to everybody. And last but not least, thank you to all of you. I know you're busy people. You have many other things you could be doing. And we appreciate that you took your time to be with us here today. Thank you very much. Yeah.
4: ค่ะท่านอาจารย์เลสลีย์นะคะก็ได้นำหนังสือ3เล่มนี้นะคะมาจากISTE นะคะซึ่งเป็นสถาบันซึ่งเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกับมหาลัยออเรกอนนะคะแล้วก็แต่ละเล่มนี้ก็มีประโยชน์มากๆนะคะก็ท่านอาจารย์ก็จะได้รับไปท่านละหนึ่งเล่มนะคะถ้าท่านอาจารย์มาจากโรงเรียนเดียวกันหรือว่าในเขตพื้นที่เดียวกันก็ เลือกไปคนละเล่มอย่าให้ซ้ำกันนะคะก็จะได้ครบชุดพอดีนะคะแล้วก็เราจะส่งไปให้ท่านอาจารย์ที่เข้ารับการอบรมที่หัวหินด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณนะคะท่านอาจารย์เลสลีย์ออฟเบคแมนนะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านIT นะคะ professional development นะคะทางด้านการคุณครูสอนภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยโอเรกอนขอขอบคุณสันทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะ Regional English Language Office นะคะซึ่งได้กรุณามาช่วยอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็มี fellow อีก2ท่านนะคะอาจารย์อลิสกับอาจารย์เอ็ดเนี่ยมาช่วยด้วยในวันนี้นะคะและขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนนะคะซึ่งเป็นพันธมิตรของเรามาตลอด10กว่าปีที่ผ่านมานะคะในการที่จะนำส่งความรู้นะคะไปถ่ายทอดออกอากาศทั่วประเทศนะคะโดยเชื่อมต่อสัญญาณกับสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่วังไกลกังวลนะคะที่หัวหินและขอขอบคุณทุกท่านนะคะท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาสละเวลาเดินทางมาเข้าร่วมเซสชั่นพิเศษในวันนี้นะคะซึ่งบางท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัดมาไกลถึงนครสวรรค์นะคะแต่ว่าก็เป็นผู้ที่เหนียวแน่นนะคะกับการอบรมของเราในทุกๆครั้งนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาใหม่นะคะก็เราก็จะขอเก็บเบอร์ติดต่อนะคะรายชื่อของท่านไว้สำหรับการอบรมในคราวหน้านะคะซึ่งเราก็จะมีการอบรมเช่นนี้เรื่อยๆไปนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: การสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์สำหรับประจำปี2558นะคะโดยความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท GOT จำกัดมหาชนโดยการเชื่อมต่อสัญญาณจากโรงเรียนสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินบริษัท TOT จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยออเรกอนสำหรับในวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมนะคะจากท่านแรกเลยก็จากผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีนะคะดร.ปริญญาพุทธาภิบาลซึ่งเป็นประธานโปรแกรม Geoscience นะคะของมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่2เป็นผู้แทนของสสวทนะคะคุณณรงค์ศิลป์ทูพนมค่ะท่านที่3นะคะผู้แทนของสพทกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณมานะเตียวแซค่ะท่านต่อไปนะคะผู้แทนของ TOT ค่ะคุณพันศักดิ์สุเมธจรัสค่ะและที่ร่วมเป็นเกียรติอยู่ที่หัวหินนะคะโรงเรียนวังไกลกังวลหัวหินคือดร.ฤทัยวรรณหารกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะ Welcome you all to the video conference Science Teacher Training Program 2015 organized by the Distance Learning Foundation with the support of the University of Oregon TOT Public Company Limited วังไกลกังวล School หัวหินAnd the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology. I would like to first invite the representative from TOT Company Limited, Dr. Kamthorn Vaithayakul, Senior Executive Vice President, Operations, to give a welcoming speech to all participants involved. Thank you.
1: Good evening.Associate Professor Nalaporn Chan Ocha, Vice Chairman of Distance Learning Foundation, Dr. Dean Riley Book, Department of Physics, University of Oregon.

0: ด็อกเตอร์ทิติตุลยาทิพย์มหิดลยูนิเวอร์ซิตี้กาญจนบุรีแคมปัส Ladies and Gentlemen I Mr. กำธรไวทยกุล Senior Executive Vice President in Operation On behalf of TOT Public Company Limited Feel particularly honored to attend this opening ceremonyOn video conference for science teacher training 2015 here today. TOT Public Company Limited have been delighted to be a major corporate in supporting of telecommunication network and teacher training for the Distance Learning Foundation since 1995. We believe that national education supportare our corporate key missions. Taking this opportunity, I have a pleasure to congratulate with on-site teacher who participated in this training, and I do hope that all of you would take this occasion attending into a great development based upon your knowledge. And I also look forward to meet you all againin the next training of the foundation. Thank you.
1: Thank you very much, Dr. Kamthorn. This video conference science teacher training program won't be able to carry out without the support of the University of Oregon, which is our supporter, has been our supporter for during the past 7 or 8 years.So I would now like to welcome the representative from the University of Oregon, Dr. Leslie Obbeckman, to give a welcoming address to all participants involved. Dr. Leslie.
2: Thank you very much, Dr. Narapun. Sawadika, on behalf of the University of Oregon, I'd like to thank you for this opportunity to work with our longtime colleagues at TOT, the Royal Thai Distance Learning Foundation,the Mahidol University, and our other colleagues in the listening audience and who are participating in this event today. It's been my great personal pleasure to be involved in this kind of programming with English language teacher training for more than 10 years. Dr. Chanachai and I worked together on a number of projects as early as the 2000s, the early 2000s.So it is my great pleasure today to see that work continue along with the Green Chemistry Lab, and then now with physics, we're going to learn about seismometers today. Very exciting. With me here today is Dr. Dean Lively Brooks, who will be leading this session and teaching us lots of interesting things, I think. So again, thank you very much, Kukunka, and best of luck to all the scientists here and in Bangkok and Thailand as well.
1: Okay. Thank you very much, Dr. Leslie Beckman. On behalf of Mr. Kwan Kae Wacharothai, Chairman of Distance Foundation, it's a great pleasure for me to welcome you all again to the Distance Video Conference Teacher Training Program for Science Teacher 2015 on the physics and mathematics of slinky seismometers and their use in the classroom. This is another collaboration between the Distance Learning Foundation and Oregon University, the Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology, with generous support of TOT Public Company Limited and Wang Kai Kang Wun School.I would like to extend my appreciation to all parties concerned regarding the determination and effort in making this program possible. Thanks to Dr. Dean Lively Brooks, my thanks also go to the staff of TOT and GLF Hua Hin for their technical support. I hope the teacher participants find the program useful and adaptable to your teaching. Now I would like to invite Dr. Dean Lively Brooks, the Director of Undergraduate Studies, Department of Physics, University of Oregon, who will be our main lecturer during the 5 sessions of this video conference science teacher training program, to give a welcoming remarks and start the session. Dr. Dean, please.
3: สวัสดีครับ My name is Dr. Dean Livybrooks, and I am a geophysicist at the University of Oregon. You may not know it, but a geophysicist is someone who uses physics to study the Earth. We are meeting today and for the next 5 weeks to talk about earthquakes. You might ask, why earthquakes? My first answer is the obvious, that very large earthquakes are catastrophic events that can kill hundreds to hundreds of thousands of people. And we've seen evidence of that in the last 10 years. They do this directly by shaking the earth, causing buildings to fall on people. They do this indirectly by causing tsunamis, huge waves that cause destruction and take lives. These tsunamis can travel far from where the earthquakes occur and thus spread the destructive power of earthquakes away from tectonically active areas. Would you like to translate that now, Dr. Diti?
0: Yes, thank you, Dr. Dean. Yes. ครับก็ดร. ดีน ไลฟ์ลีบรุ๊คได้นำตัวเองนะครับแล้วก็พูดถึงว่าดร. ดีนเป็นนักธรณีฟิสิกส์นะครับซึ่งก็เป็นสาขาหนึ่งทางด้านธรณีวิทยาที่มีทำการศึกษาเกี่ยวกับโลกนะครับและสิ่งที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับหรือ earthquake นะฮะและดร. ดีนก็บอกว่าทำไมถึงต้องศึกษาถึงแผ่นดินไหวนะก็ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะแผ่นดินไหวนี่ก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของแผ่นดินนะและทำให้เกิดความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนนะครับทำให้เกิดการพังเสียหายนะครับนอกจากนั้นแผ่นดินไหวยังทำให้เกิดคลื่นสึนามินะครับซึ่งคลื่นสึนามินี้อาจจะมีผลกระทบตั้งแต่ระยะใกล้จนถึงระยะที่ไกลถึงแม้ว่าจะห่างไกลจากบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวก็ตามนะครับนี่คือสิ่งที่ดร. ดีนพูดถึงครับ Dr. Dean, you can now go ahead.
4: Thank you. So my second, more subtle answer to the question why earthquakes is that the study of earthquakes has a relevance that is easily understood by students. We might say that students have a need to know about earthquakes and tsunamis, that because of the destructiveness of those things, they care about them. Thus, we can teach some fundamental physics and math concepts underlying earthquakes, and particularly how we detect and analyze the signals they introduce into the earth, and count on this student need to know to motivate our students to learn. Which brings us to our driving question. How do we detect and locate earthquakes, both large and small? And that is what these sessions are about. I want to point out that this question is not hypothetical. We are going to be using working slinky seismometers. You have two and three, I believe, in Thailand as well, to actually detect and locate earthquakes, showing you how you might work with your students in your schools to do so. Our hope is to help you develop your students' 21st century competencies around using math to understand data and around how sensor technology works. Dr. Diti.
0: Yes. Yes. Dr. Dean ก็บอกว่านี่แหละทำไมเราถึงต้องศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับอันนี้เนี่ยเรื่องของการศึกษาแผ่นดินไหวนะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับมันได้นะครับโดยการศึกษาความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับฟิสิกส์และก็คณิตศาสตร์นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะนำเราไปสู่การศึกษาที่สามารถที่จะนำไปสู่คำถามที่บอกว่าเราจะทำการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวขนาดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับโดยการที่เราจะมีการนำเอาตัว slinky seismometer นะครับหรือตัววัดคลื่นแผ่นดินไหวด้วย spring slinky นะครับซึ่งเป็นของเล่นเด็กเนี่ยนะฮะมา
5: ช่วยในการศึกษาในครั้งนี้นะครับซึ่งไซส์โมมิเตอร์ตัวนี้นะก็จะเป็นเครื่องมือที่คุณครูสามารถที่จะนำไปใช้สอนนักเรียนนะครับเพื่อที่จะให้ได้เข้าใจถึงการทำงานของตัวไซส์โมมิเตอร์ตัวนี้นะครับว่ามีการทำงานอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในการศึกษาหาว่าเราจะใช้เครื่องมือนี้ในการตรวจวัดหาแผ่นดินไหวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้อย่างไรนะครับ Thank you Dr. Dean you can go ahead
4: Thank you So finally you may wonder why I've highlighted these particular terms such as need to know and driving questionThese are part of an excellent model for instruction called projects-based learning, where students undertake weeks-long projects that are based on how scientists and engineers work. In this case, we are working as a seismologist would, detecting seismic waves with our Slinky seismometer and locating earthquakes and trying to better understand about patterns of earthquakes.
5: ศึกษาที่บอกว่า need to know คือทำไมเราต้องรู้นะครับแล้วก็เป็น driving question ก็คือเป็นคำถามนำที่จะนำไปสู่การศึกษาที่เป็นที่เขาเรียกว่าเป็น project based learning นะครับก็คือการเรียนรู้โดยการทำ project ที่ว่านี้นะครับผ่านการวัดคลื่น seismic นะครับเพื่อที่จะให้ได้รู้ว่าตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่ไหนนะครับก็ทำการศึกษาถึงลักษณะแพทเทิร์นของการเกิดแผ่นดินไหวนะครับจากการวิเคราะห์คลื่นดังกล่าวนะครับโดยผ่านการใช้ตัวSlinky Seismometer นะครับซึ่งทางดร.ดีนก็เตรียมผู้ช่วยนะฮะที่จะมานำเสนอในเรื่องของ Slinky Seismometer ครับผมดร.ดีน you can go ahead
4: Well, thank you. So I have some students and an actual real seismologist here with us. And I'm going to let people introduce themselves.
6: My name is Alexa. I'm an undergraduate physics major at the University of Oregon. Nice to meet you.
7: Hello, my name is Alexander Cook. I am entering my fourth year of physics education here at the University of Oregon. And thanks for having me.
8: My name is Blake Paris. I'm a Dr. Dean's graduate student, and I've been here for about 4 years.
9: My name is Douglas Toomey, and I'm a professor of geophysics here at the University of Oregon.
4: Thank you. So I think we should go to our next slide on the computer. So we'd like to start by outlining.The five sessions for the next 5 weeks, and then we're going to zero in on this session today. So Blake will walk us through the sessions. Blake.
8: So I'm going to go ahead and talk to us about what we're going to start out with. So over the next 5 weeks, we're going to be going over some of the fundamental physical concepts that govern the working of a Slinky seismometer. So for today, section number one,we're going to do a basic preview of the Slinky seismometer and talk about the basic seismology that goes into it, followed by talking about one of the most important parts of the Slinky seismometer, the Slinky itself, or the spring. We're going to talk about simple oscillators and some of the main principles that governs it, what happens when you apply different forces to the spring, like Dr. Dean's doing right now, and then what governs the motion of the spring, how it's moving, and that kind of thing. Then we'll move on to...Day number two, and I can pause right now if you want time to translate.
5: Yes, okay. Hi, Blake. You're speaking very quickly, though. Anyway, ครับก็คุณได้พูดถึงว่าสิ่งที่กำลังจะนำเสนอนะเขาก็จะมานำเสนอในเรื่องว่าโดยรวมแล้วทั้งการศึกษาทั้ง5ครั้งที่เรากำลังจะดำเนินการอยู่เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับโดยได้เริ่มแนะนำในเรื่องของการออกอากาศในครั้งนี้นะครับว่าจะมีในเรื่องของการแนะนำนะฮะการทำงานในเบื้องต้นของSlinky Seismometer นะครับซึ่งจากนั้นก็จะได้มีการพูดถึงเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับส่วนประกอบ ที่ใช้ในการทำไซส์มอนิเตอร์ที่สำคัญนะครับซึ่งก็จะค่อยๆไล่ไปทีละเรื่องนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็จะมีในเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับ Spring นะครับว่ามันมีการขยับมีการแกว่งยังไงบ้างนะครับครับ Okay Blake you can go ahead
8: Thank you okay so Dr. Dean in a little bit we'll talk more about day 1 and I'll talk about day 2 so day 2 we're going to

0: and talk about the concepts of resin apnea and how those affect springs. And if you want to translate that, then I will talk about number three.
1: ครับผมจะเขาก็ได้พูดถึงว่าในครั้งที่สองนะครับซึ่งก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของฟิสิกส์เกี่ยวกับการแกว่งนะครับออสซิเลเตอร์นะครับแล้วก็พูดถึงคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของการทำดัมปิ้งนะครับซึ่งเราก็จะได้ศึกษากันต่อไปว่าการทำดัมปิ้งหรือการหน่วงเนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วก็มีการลองปรับเล่นกับตัวแปรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนะครับครับ Blake all yours
0: to day three which is going to be a slightly different concept we're going to be talking about electromagnetism and specifically for the first part we're going to talk about how we can use electricity and coils to make an electromagnet And then for section number two, we're going to talk about how to use a moving magnet in a coil of wire to create electricity and generate an electrical signal, which is very important to how you actually get readings from a seismometer. And then after that, we will go through day four. In day four, we're going to take a lot of what we learned through day three, but apply it. So we're going to physically build a speaker out of paper plates and neodymium magnets. And then we're going to show you how to use that speaker as a microphone. And then for section two of day number four, we're going to talk about Lenz law dampening and what that can be used for with respect to the Slinky seismometer. And then I'll let Dr. Didi translate that before going to day number five.
1: ครับจากนั้นนะเขาก็ได้พูดถึงว่าในวันที่3เนี่ยก็จะได้มีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับหรือ electromagnetic นะครับแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของกระแสไฟฟ้าแล้วก็ขดลวดนะครับขดลวดทองแดงนะครับในเซสชั่นถัดมาก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องของการเคลื่อนที่ของแม่เหล็กในคอยล์นะครับซึ่งจะสามารถทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้นะครับจากนั้นเบลก็ได้พูดถึงว่าในวันที่4นะครับก็จะมีการรีวิวนะฮะหรือว่าทบทวนในเรื่องของการทำงานในวันที่3เสร็จแล้วก็จะนำมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการสร้างลำโพงนะครับลำโพงจากถ้วยกระดาษนะครับจากการใช้แม่เหล็กนะครับแล้วก็ในเรื่องของนำไปสู่การประยุกต์ใช้ลำโพงนะฮะที่จะนำไปถึงการให้สัญญาณต่างๆนะครับตลอดจนการทำดัมปิ้งนะหรือการหน่วงตัวแม่เหล็กนะครับว่ามีความสำคัญยังไงกับการสร้างไซส์โมมิเตอร์ในการทำงานของสลิงกี้ไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านี้นะครับโอเคเบรก
0: Thank you Hey, and then lastly we'll talk about section number five and that's where we're going to take everything that we've talked about for the last four days and kind of bring it togetherSo we're going to build one of these Slinky seismometers right here with you guys. And then we're going to talk about some basic concepts of seismology. We're going to talk about some of the mathematics involved and show, for example, how to better analyze some of these seismic signals that we're going to read out from the seismometers. All right. And after that, I'm going to go ahead and go back to Dr. Dean. He's going to talk more about what we're going to do today.
2: All right, Dr. Didi, do you want to translate before we do that?
1: Okay, ครับก็ในวันสุดท้ายคือวันที่5นะครับก็จะได้มีการสรุปรวมนะจากแบบฝึกหัดที่ได้ทำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4เนี่ยแล้วก็จะพูดถึงว่าทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันเป็นไซส์โมมิเตอร์แล้วนะครับมีการนำมาศึกษาวิเคราะห์ว่าตัวนี้เนี่ยทำงานและเป็นอย่างไรนะครับครับโอเคดร. ดีน
2: Okay, so today and the first half of today's sessionWe want to ask the driving question, how do we sense and locate an earthquake? And we want to try to answer that as best we can in the time we have. So what we will do is we have a nice demonstration about the speed of sound that Alex and Alexa will lead us through. And then we would like to talk a little bit about the characteristics of seismic waves.Sound waves in the earth that are emanated from earthquakes. And then we want to come back to our driving question, how do we locate an earthquake?

0: will give an introduction to how that is done. Dr. Didi.
1: Yes.
2: Yes.
1: ครับก็ดร.ดีนก็บอกว่าถึงตอนนี้นะครับเราก็จะกลับมาสู่คำถามที่ว่าแล้วเราจะตรวจวัดแล้วก็หาตำแหน่งของการเกิดแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับซึ่งในการทำงานในวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนที่ศึกษาในเรื่องของการทดลองเกี่ยวกับความเร็วเสียงนะครับสาเหตุที่เราต้องศึกษาในเรื่องของความเร็วเสียงเนี่ยก็คืออุปมาอุปไมยว่าความเร็วคือคลื่นเสียงนะครับก็จะมีคุณลักษณะที่คล้ายๆกับคลื่นแผ่นดินไหวนะครับเราถึงได้ต้องทำการทดลองดูว่าเราจะวัดหาความเร็วของเสียงได้อย่างไรนะครับอันนี้อเล็กซ์กับอเล็กซ่าก็จะเป็นคนนำเสนอให้นะครับจากนั้นก็จะได้มีการศึกษาในเรื่องของให้คงความรู้นะครับในเรื่องของลักษณะของคลื่นไซสมิกนะครับแล้วก็การทำงานของคลื่นไซสมิกว่าคลื่นไซสมิกเนี่ยไซสมิกเวฟเนี่ยมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างมีการมีคุณลักษณะอย่างไรบ้างมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะครับมีการเดินทางอย่างไรนะครับแล้วก็จะมาใช้ในการศึกษาเพื่อที่จะหาตำแหน่งของแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับโอเคดร.ดีน
0: โอเค and then later in the session today we want to start looking at some fundamental physics that underlies how a seismometer works and to startWe notice that we have this slinky here that's acting as a spring, and we might experiment and see what the effect of hanging different masses is on the spring. And then we might ask, well, why would we do that? We might do that to actually characterize the spring to see if it's the right spring to use for our seismometer. So we will be going into that, andI believe on your end you have some springs and some masses, and we will do an experiment together. And then at the end of that, at the end of today's session, we will explore, we will introduce the material we will cover next Thursday, and that is essentially oscillations, what happens when we pull the spring down, and what are the physics and variables that describe oscillation.Dr. Didi, if you're ready.
1: Okay. That's why I have to grab this slinky seismometer just a little bit. ครับก็ดร.ดีนก็ได้พูดถึงนะครับซึ่งตรงนี้เราโชคดีมากนะครับที่มีเครื่องมืออยู่ที่ห้องส่งด้วยนะครับก็ดร.ดีนได้พูดถึงว่าจะได้ทำการอธิบายถึง fundamental physics ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ physics ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างตัว slinky seismometer ตัวนี้นะครับแล้วก็ศึกษาจะทำการศึกษาเกี่ยวกับ spring นะครับซึ่งก็เป็น slinky ที่ spring ตัวนี้นะครับกับการทำงานของ อุปกรณ์ที่คุณครูคงจะเห็นอยู่จากที่ห้องส่งนะครับตัวนี้จะเขาเรียกว่า slinky spring นะครับคือ spring ของเล่นถ้าคุณครูยังไม่เข้าใจชัดเจนตัว slinky seismometer ก็ slinky spring ก็คือ spring ที่มันเดินได้ครับของเล่นที่เด็กๆ เขาเล่นที่มันวิ่งลงบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าอันนี้เขามันเป็นโลหะของบ้านเราส่วนใหญ่ที่เห็นจะเป็นพลาสติกนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็พอนำมาประกอบเป็น seismometer นะครับก็จะมีส่วนประกอบสำคัญที่เป็นในส่วนที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็จะมีขดลวดที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็อันนี้เดี๋ยวยังไงเอาวางตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเผื่อว่าคุณดีนจะมีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับตัวนี้เพิ่มเติมผมจะได้ชี้ให้คุณครูได้เห็นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งกลับไปให้ทางคุณครูได้ดูกันนะครับครับโอเคดีน
0: Now I'm sure you're tired of hearing my voice, so I want you to think and hear your own voice. We have on the screen that I hope you can see some wiggles that you might recognize. These are from a very famous earthquake with tragic consequences. So I want you to spend some time by yourself, and I want you to try to address the question, what do these wigglesWhat represent. And I would like you to, for yourself, try to explain the wiggles in these plots. So let's take 3 minutes for people working individually to work on their explanations for what these wiggles mean, and then we'll give a chance for you to tell me what you think the wiggles mean. Thank you.
1: So you mean you want to ask teachers about what they think about the wiggle that that you are going to show us on the screen, right? Okay. ครับก็คุณดีนอาจารย์ดีนก็บอกว่าอยากจะนำเสนอในเรื่องว่าให้ดูที่จอนะครับเดี๋ยวเขาจะนำเสนอว่าเขาจะมีที่เขาเรียกว่าวิกโก้นะฮะวิกโก้ก็คือจริงๆก็คือเป็นสัญญาณยานนะที่รับจากตัวไซส์โมมิเตอร์ที่ว่านะครับเป็นตัวไซส์โมกราฟนะฮะก็จะมีลักษณะสัญญาณให้เราดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะขอเวลาให้พวกเราสัก 2-3 นาทีนะครับได้ลองพิจารณาดูว่าจะให้ลองพิจารณาดูว่าเราเห็นคลื่นลักษณะคลื่นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าอย่างไรนะครับครับอาจารย์จะพอเข้าใจไหมครับว่าพอมันมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์สังเกตดูอาจารย์จะเห็นว่าอันนี้มันจะเป็นแผ่นดินไหวคนละครั้งใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยเป็นของซูมาตราใช่ไหมครับอันนี้เป็นของซูมาตราอาจารย์ลองสังเกตว่าทำไมก็ถึงต้องมี3อัน3สเตชัน3สถานีเป็นบันทึกที่ได้มาจาก3สถานีนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นบันทึกที่มาจาก3สถานีเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่อาจารย์อาจจะต้องคิดนิดนึงว่าทำไมมันถึงต้องเป็น3สถานีและไอ้สิ่งที่อาจารย์เห็นเป็นวิกเกิลที่เขาบอกเนี่ยยึกยักนะครับทำไมตรงนี้มันเล็กตรงนี้มันใหญ่มันแปลว่าอะไรมันมีอะไรหรือเปล่าทำไมมันถึงแตกต่างกันนะครับอันนี้จริงๆก็คือกราฟของความแรงของคลื่นแล้วก็เวลาใช่ไหมครับนี่เป็นเวลาที่เรคคอร์ดไปนะครับยังพอจะทันไหมครับ
2: อาจารย์ทางหัวหินล่ะคะมีความคิดเห็นว่าไงไหมคะว่าทำไมภาพ
3: ครับเท่าที่สังเกตจากภาพนะครับก็จะเห็นว่ามันมีพีคของกราฟที่แตกต่างไปจากปกตินะครับแล้วก็มีช่วงเวลาที่ถี่นะครับซึ่งก็น่าจะมีปรากฏการณ์บางอย่าง
1: อาจารย์ดีน we have some comments from Hua Hin saying that seeing all the different size of wigglesSignals that we see from the graphs, there must be some kind of event that had occurred, but somehow we can only see different size of the wiggles. Yeah, that's the one of the comments from Ajahn Surapong from Hua Hin.
0: And I'm going to ask, reintroduce Professor Toomey here, sitting next to me. I want to make sure his mic works, so could you say a few words to make sure?
4: Hi, can you hear me okay?
1: Perfect.
0: Hey, thank you. Professor Toomey, do you want to respond to that comment?
4: Yeah, so... Can you still hear me? Can you hear me?
5: Yes.
6: There you go.
4: Yes. Thank you. So in science, it's always important to make an initial guess. And so I think what the comment was an excellent guess. And it might first be worth describing what's on each axis of these plots. Would you like to translate?
1: Cap go. โอเคไปไปนู่นก็ได้ครับครับก็เขาทางอาจารย์ดีนก็ได้แนะนำ professor to me นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการศึกษา seismic นะครับก็

0: ได้เรียนว่า Professor Tumi ได้เรียนว่าเป็นการ guest นะหรือการเดานะครับขอบคุณครับอาจารย์เป็นการเดาที่เยี่ยมมากนะครับว่าเราได้มองเห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นนะครับของลักษณะสัญญาณนะครับครับโอเค Professor Tumi yes
1: thank you so there are three things first of all to look at on this plot the first is what's along the x axis or the horizontal axis and what you'll see is it says time and in parentheses s for seconds so each of these plots shows around 1700 seconds of data on the y-axis or the vertical axis you'll see that the unit is centimeters and so what the seismogram represents is how much has moved as a function of time and the other thing to point out is that there are three letters in each plot well first of all the left-hand column is for an earthquake in Sumatra and the right-hand column is for an earthquake in 2005 in Nias
0: ก็เขาได้พูดถึงว่ามีอยู่3สิ่งนะครับที่ควรจะได้พิจารณานะครับในกราฟที่เราเห็นเราจะเห็นว่าในกราฟแต่ละช่องนะครับที่นำเสนอนั้นอ่ะก็จะมีให้ดูจากแกน x นะครับแกน x หรือก็คือในแกนราบนะครับซึ่งจะเป็นแกนที่เกี่ยวกับเวลานะครับที่มีหน่วยเป็นวินาทีนะครับหรือ seconds นะครับทั้งโดยทั้งหมดที่ทำการบันทึกนะฮะตามแนวแกน x เนี่ยก็จะมีระยะเวลาประมาณ 1,700 วินาทีนะครับมีข้อมูลที่เก็บบันทึกอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับก็คือประมาณ 1,700 วินาทีนะครับส่วนในแนวแกน y นะครับซึ่งก็จะเป็นมีสเกลเป็นเซนติเมตรนะครับอันนี้ในไซสโมกราฟเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะบอกว่าโรคมีการสั่นสะเทือนนะแค่ไหนนะครับที่มันมีการเคลื่อนที่นะครับเป็นฟังก์ชันของเวลานะครับที่เทียบกับการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกนะครับถ้าหากว่าเราพิจารณาก็จะเห็นว่าในกลุ่มของไซสโมกราฟที่เห็นนี้ก็จะมีอยู่2ด้านนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่สุมาตรานะครับเมื่อวันที่26ธันวาคม2004นะครับส่วนทางด้านขวาก็จะเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดที่นายาสนะฮะเมื่อวันที่28มีนาคม2005ขออภัยครับ2005ครับครับผมโอเค Dr. Tumi
1: Thank you So for each of those two earthquakes there are three stations being shown and that's what the letters representEach station has a name. The first is NIB. The second is B15. And the third is C16. So for each of these two earthquakes, we have recordings at three separate stations. And it's worth noting just how differentthe seismograms are for each earthquake and for each station. Please translate.
0: Okay, yes. ครับก็ดังที่เห็นนะครับว่าในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยทำการที่นำมาแสดงนี้นะครับก็จะมี3สถานีด้วยกันนะครับที่เห็นอยู่ก็จะเป็นชื่อของสถานีนะสถานีตรวจวัดขึ้นแผ่นดินไหวนะครับซึ่งก็จะใช้ตัวอักษร

0: 3ตัวด้วยกันนะครับได้แก่NIB คือสถานีที่1นะครับ B15 หรือ B15 คือสถานีที่2แล้วก็ C16 ก็คือสถานีที่3นะครับทีนี้ทาง Professor Tumi ก็บอกว่าให้สังเกตดูนะครับว่าขนาดที่ตรวจวัดได้นะครับของแต่ละสถานีนะก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับ Back to you Dr. Professor Tumi
1: Okay that's all I'd like to say about those unless someone in your group has a question
0: ครับตอนนี้อาจารย์มีคำถามอะไรจะถามไหมครับ
2: ทดสอบอาจารย์ทิติครับ
3: ทดสอบ
2: อาจารย์ครับตัวเลขที่อยู่ข้างบนในส่วนที่เป็นกราฟนะครับที่แต่ละสถานีที่เลขที่อยู่ด้านบนนะครับหมายถึงอะไรครับ
0: Professor Tumi, we have some question from our teacher from Hua Hin asking that if you take a look at the above the top part of the graph, for example, the NIB station, you have like NIBZ and then a series of numbers on the top of it. What do these numbers mean?
1: Thank you for the question. The first, NIBZ, indicates that it's the vertical component. Can you see my hand?
0: Yes.
4: Yes.
1: Okay. Everybody knows that things can move in three dimensions. So a seismometer has three channels. One channel, my thumb, measures the vertical motion, and the slinky seismometer in front of me has a spring that's in the vertical direction, so it measures motion up and down. My index finger points in one horizontal direction, and you might think of that as a second channel on a seismometer that would measure motion in that direction, in the horizontal direction. My third finger is perpendicular to that first, and it measures horizontal motion in the other direction. So a seismologist really needs to have three seismograms per station to measure vertical, horizontal in one direction, and horizontal in the second direction. Please translate. And I will continue the answer in a second.
0: Okay. Yeah. ครับก็ทาง Professor Tumi ก็ชี้นำให้เห็นว่าตัวอักษร NIB และมีคำว่า Z ตัวอักษร Z ตามหลังนั่นคือแทน vertical component ก็คือส่วนที่เป็นการเคลื่อนไหวในแนวดิ่งนะครับที่ทำการวัดได้จากคลื่นแผ่นดินไหวนะครับพร้อมทั้งนี้ก็ได้ยกตัวอย่างว่าได้มีการทำนิ้วเป็นตั้งฉากด้วยกัน3นิ้วนะครับก็คือพร้อมทั้งชี้ให้เห็นถึงส่วนของseismometer นะครับที่มีสปริงนะครับที่เคลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งอันนี้ก็จะเป็นการวัดค่าในแนวดิ่งนะหรือว่าเป็น vertical นะครับนอกจากนี้คลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยยังสามารถทำการวัดหาได้ในอีก2แนวก็คือแทนด้วยนิ้วทั้ง2นิ้วในแนวราบนะครับซึ่งจะเป็นในแนวแกน X หรือ Y หรือจะเป็น North หรือ East ก็ได้นะครับซึ่งแผ่นดินไหวที่เข้ามานะก็จะมีสามารถแตกแรงออกได้เป็น3แกนด้วยกันนะครับก็จะมีแกน X Y แล้วก็ Z ซึ่ง Z ที่เห็นในนี้ก็คือเป็นแกนที่ทำการวัดในกราฟที่เห็นนะครับเป็นคอมโพเนนต์ของ Z นะฮะหรือก็คือในแนวดิ่งนั่นเองครับ Back to you Professor Tumi
1: Thank you So now you know these are vertical component seismograms and the rest of the numbers are as follows The 5 for example on the right hand column

0: as NIBZ5. That's the year, 2005. The next number, 87, is the day of the year, or what I refer to as the Julian day. So there are 365 days in the year. So for example, the Sumatra Andaman earthquake occurred on the 26th of December, 2004, or day 361 of that year. The next number, 16, is the hour, probably of the first sample in this trace. The next number is the minute, the 10th minute, and zero, indicating that the first sample on the left-hand side of the x-axis occurred, in the case of Sumatran Andaman earthquake, on 2004, day 361, the first hour, the 0 minute, the 0 second.
1: ก็ professor to me นะฮะได้แจ้งถึงตัวเลขที่กำกับอยู่นะครับถัดจากตัวอักษร3ตัวแล้วก็ตัว Z แล้วเนี่ยฮะตัวเลขตัวแรกนะครับก็จะบ่งบอกถึงปีคศตัวท้ายสุดของปีคศนะครับอย่างเช่นในกรณีของ NIAS เนี่ยก็เป็นเลข5นะครับก็คือเกิดขึ้นในปี2005นะครับตัวเลขถัดมาตัวเลข87นะก็เป็นวันของปีนั้นนะครับวันของปีนะฮะก็คือตามที่เขาเรียกว่าจูเลียนเดย์นะฮะก็คือปีหนึ่งมี365วันนะฮะของไนอัสนี่เกิดในวันที่87นะครับของปีหรือในกรณีของสุมาตรากราฟ NIB นะครับก็เกิดในวันที่361ตรงกับวันที่26ธันวาคมนะครับตัวเลขถัดมาก็จะเป็นตัวเลขที่ป่งบอกถึงชั่วโมงนะครับชั่วโมงของวันนะครับแล้วถัดมาตัวเลข10นะก็คือตัวเลขนาทีนะครับแล้วตัวเลขสุดท้ายก็จะเป็นวินาทีนะครับของตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับครับผม back to you please professor Toomey
2: okay so after that discussion about earthquakes you might be wondering what exactly does a seismometer record what does it measure the simple answer to that is that the earthquake signal, or as we like to call them seismic waves, are a type of sound wave. And that sound wave causes vibrations in the seismometer that it can detect and record a signal from. Now, the important thing is that different sound waves, when they travel through different materials, or mediums as we call them, travel at different speeds. I'll give you time to translate that before I continue.
1: โอเคครับก็พูดถึงว่าคำถามว่าตัวไซส์โมมิเตอร์เนี่ยตัวนี้จะทำการวัดได้ยังไงนะครับทำการวัดคลื่นไซสมิกนะฮะทีนี้ตัวการที่ตัวสิ่งที่จะวัดที่สำคัญที่สุดก็คือตัวคลื่นที่เดินทางมาถึงเป็นคลื่นแรกนะครับครับ Go ahead Blake
2: Thank you so I'll give you kind of an example of this. Think of sound waves that we hear every day with our ears travel through a different medium, which you can all guess the medium is air. Seismic waves work exactly the same way, only instead of traveling through air, they just travel through the different materials that make up the Earth. So to demonstrate this, I'm now going to turn to Alex and Alexa, which will do a speed of sound demo and demonstrate different speeds of sounds in different mediums.
1: Okay, ครับ อย่างที่เนี่ยนะฮะก็คือมีการศึกษาว่าคลื่นเสียงหรือคลื่นไซสมิกเนี่ยเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรนะเขาก็จะทำการทดลองให้พวกเราดูนะครับโดย Alex กับ Alexa จะเป็นคนทำการทดลองให้ครับ
3: So as Blake mentioned we think of sound as something that travels through air but it can also travel through other mediums and other mediums have an effect on how fast the sound waves travel we're going to look at how fast sound travels through airand through wood using an experiment. So we're starting with air. So we have two microphones set up that will detect the sound waves and give that data to the computer we have connected to them. They're exactly 1 meter apart, so we'll see how long it takes a sound wave to go 1 meter in the air.
1: ครับในการทดลองนะครับก็จะมีการศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางอย่างไรบ้างนะฮะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือศึกษาว่าคลื่นเดินทางผ่านไปในอากาศเนี่ย ด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกการหนึ่งก็จะทำการทดลองว่าผ่านไปในตัวกลางที่เป็นวัตถุนะครับจะเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่นะแล้วก็เราจะมาดูกันว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคครับก็ดังที่เห็นนะฮะเขามีการเซตไมโครโฟน2ตัวอยู่ห่างกัน1เมตรพอดีนะครับแล้วก็ในตัวคอมพิวเตอร์ก็จะมีตัวล็อกเกอร์ที่ทำการวัดนะ Alexa ก็จะปรบมือนะครับปรบมือด้านหนึ่งของไมโครโฟนแล้วก็จะวัดว่าไมโครโฟน2ตัวนี้จะทำการวัดการเดินทางมาถึงของคลื่นเสียงอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่เขาแสดงให้ดูครับโอเค Alex go ahead
4: So we will now calculate the time difference between the sound reaching the right microphone and the left microphone.
1: ครับก็จะให้ดูกราฟนะฮะที่ทำการตรวจวัดว่าเสียงที่เดินทางมาถึงไมโครโฟนกับตัวที่2นะฮะว่าต่างกันยังไงนะครับ
4: So the first microphone picked up the signal at negative 0.0038 seconds.
3: Oh, 3.8?
4: Yeah. And reached the second at negative 0.00, positive 0.004.
1: ครับก็เขาทำการวัดนะฮะได้ออกมานะไมโครโฟนตัวแรกเขาวัดเป็นค่าลบจุด0038นะครับส่วนตัวที่สองนะก็จะได้เป็นค่าบวกจุด0004วินาทีนะเป็นหน่วยที่วัดนะครับดังที่จะเห็นในกราฟนะครับตัวสีกราฟสีน้ำเงินจะเป็นไมโครโฟนตัวแรกนะครับกราฟสีแดงจะเป็นตัวที่สองที่เป็นวิกเกอร์ที่เห็นนะครับโอเคอเล็ก
4: so the time difference from one microphone to the next was 0.003 seconds we are now going to set up the same experiment using a wood block and we will figure out the time difference as the sound waves travel through wood
1: ครับจากนั้นเขาจะทำการทดลองนะทำการทดลองโดยให้คลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนะฮะซึ่งเป็นไม้นะครับ
4: While we're setting up this experiment think to yourself whether the speed of sound should be faster or slower in a material than in air
1: ครับวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเปรียบเทียบว่าการเดินทางวัดความเร็วของคลื่นที่เดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นอากาศกับตัวกลางที่เป็นวัตถุเนี่ยจะมีความเร็วคลื่นที่แตกต่างกันหรือไม่นะครับ
5: ค่ะอาจารย์ลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะเมื่อกี้เราเห็นแล้วทดลองอันแรกนี่ผ่านอากาศนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นผ่านวัตถุนะคะซึ่งคือไม้อาจารย์คิดว่าผ่านอากาศจะช้าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ค่ะ
6: Give them a minute to make a prediction Let's ask if someone has a prediction.
4: Does anybody have any thoughts?
6: We have a prediction.
5: ช้ากว่ายกมือค่ะผ่านอากาศช้ากว่าหรือเร็วกว่าผ่านไม้ใครว่าผ่านอากาศช้ากว่ามีไหมคะช้ากว่ายกมือค่ะใครว่าเร็วกว่ามีไหมคะทางหัวหินล่ะคะช้ากว่าไม้ใช่ไหมคะผ่านอากาศช้ากว่าไม้ยกมือค่ะท่านเดียวนะคะถ้าผ่านอากาศเร็วกว่าผ่านไม้ยกมือค่ะ
6: So something slower something faster
5: ก็หลายท่านเลยนะคะค่ะ
1: But there seems to be two opposites groups one of the group think
6: That's
1: that
6: okay.
1: would travel through the air would be faster than the one that through the wood but then the other way around for the other group
6: Okay, so we'll do the experiment, and I would just point out that this is science education researchers.
5: Sorry, we can't hear you, Dr. Dean.
1: I hear you now.
6: Okay, can you hear me now? Okay, we'll do the experiment, but before
5: not yet.
6: Okay, what I was going to say was that.People who do research on how students learn science find that students have misconceptions. And the whole idea of having you all make a prediction was to see what your conceptions were about the speed of sound and materials, you know. So that was, I just raising a pedagogical point, and Didi, if you want to translate, and then we'll go ahead and do the second experiment. Thanks.
1: ครับอาจารย์ดินบอกว่าอันนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีการคิดถึงว่าในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของคอนเซ็ปต์ในเรื่องของว่าบางทีทำให้สับสนได้เหมือนกันนะครับก็คงจะต้องมาทบทวนวิธีคิดกันนิดนึงครับอาจารย์ดีน go ahead
7: just speak up Alexa they're having trouble
3: can you guys hear me all right all right thank you for this part of the experiment we're measuring sound through wood the microphones will pick this up better if they're touching the wood so we have them taped face down if you tap the wood some sound waves will travel through the air and go to your ears and that's why you hear a tapping noise but some of them will go through the woodAnd that's what the microphones are going to pick up. So we're going to try that right now.
4: So you think of speed as a distance per time. You might measure a car's speed as kilometers per hour. In this case, we're going to measure the speed of sound in meters per second. So we will divide the time difference by the distance.
1: เราที่วัดที่เวลาที่เขาวัดได้คือจุด0004วินาทีซึ่งจะเร็วกว่าที่วัดได้จากการเดินทางไปในอากาศกว่า8เท่านะครับทีนี้จากค่าที่ได้เนี่ยเขาก็สามารถเวิร์กเอาท์ว่าความเร็วเสียงที่เคลื่อนผ่านในอากาศแล้วก็ผ่านไม้เนี่ยสามารถที่จะคำนวณออกมาได้จากการที่วัดด้วยระยะทาง1เมตรนี้นะครับก็จะเห็นดังที่ Alexa ได้เขียนบนกระดานนะครับว่าเห็นว่าคลื่นเดินทางคลื่นเสียงเดินทางผ่านไปในอากาศด้วยความเร็ว278เมตรต่อวินาทีส่วนในไม้เนี่ยเดินทางด้วยความเร็วกว่า 2,500 เมตรต่อวินาทีนะครับ Okay, I did already translate it to conclude about the velocities of sounds through the air and the wood already as you had written on the whiteboard already.
4: Sure.
1: Go ahead.
4: So I guess...To conclude, I guess this is a central fact in locating earthquakes, the different speed of sounds and different materials. And with that, I guess I'll leave it for Dr. Lee.
1: ครับนี่เป็นส่วนที่เขาสรุปว่าการเดินทางของคลื่นผ่านไปในตัวกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นอุปมาอุปไมยว่านี่ก็คือลักษณะของคลื่นแผ่นดินไหวที่เดินทางผ่านไปในวัตถุนะครับอาจารย์ดีน please
6: okay there.Seismologists have observed that there are fundamentally three different types of sound waves in the Earth. And I'm going to discuss each of these sound waves now. The first seismic wave phase to arrive at a seismometer station would be the P wave, sometimes called the primary wave.It is the fastest wave, and it is very much analogous to a sound wave in air. So the P wave is like the sound wave in air, only it's traveling through the earth, and it's the fastest wave. It's the first wave you see. And here is an example of a P wave.Showing an animation showing how a P wave moves through the earth. Please translate.
1: ครับอาจารย์ดีนก็บอกว่าทาง seismologist เนี่ยได้มีการศึกษาแล้วว่ามีคลื่นนะที่เดินทางจากการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยแบ่งเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดแรกที่พูดถึงก็คือคลื่นที่เรียกว่า P wave นะครับหรือที่มาจากคำว่า primary wave หรือเป็นคลื่นปฐมภูมินั่นเองแต่ที่นี้เราจะเรียกสั้นๆว่า P wave นะฮะเป็นคลื่นที่เดินทางได้เร็วที่สุดนะฮะมีลักษณะการเคลื่อนที่คล้ายๆกับคลื่นเสียงนะฮะมีที่แต่ว่าตัว P wave นี่จะเดินทางผ่านเข้าไปในเนื้อในส่วนใต้แผ่นดินของโลกนะครับครับ
5: อาจารย์เปิดหน้า3นะคะใน handout ค่ะ
1: Ajahn Dean, you can go ahead.
6: Okay, the second type of wave that we observe coming from earthquakes is called an S wave or a secondary wave. And I hope you can see our screen here on our side and see the animation of the S wave. It is slower than the P wave, so it gets there after the P wave, gets to a seismic station after the P wave. And the motion of the molecules in the Earth when the S wave passes through is perpendicular to the direction the wave is traveling. Please translate.
1: คลื่นชนิดที่2นะฮะเรียกว่า S wave นะครับหรือ secondary wave นะครับหรือที่เราเรียกกันว่าคลื่นทุติยภูมิครับซึ่งอันนี้เนี่ยฮะก็อย่างที่เห็นในโมเดลที่อาจารย์ดีนได้นำเสนอบนจอนะครับแล้วก็ในเอกสารในคู่มือของอาจารย์นะครับก็จะเห็นว่ามีการเดินทางของคลื่นมีการขยับเดินทางในลักษณะที่ตั้งฉากกับทิศทางการเดินทางของคลื่นนะครับมีการขยับของตัววัตถุนะฮะคลื่นตัวนี้ก็จะมาถึงถัดจากตัวที่เป็นคลื่น P wave นะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

0: ความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลัง2หรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญ เช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็น

เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลาร์เป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ A มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ A แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ A จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ A และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ Aภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร
r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก2 ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
5: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
5: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
5: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
5: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
6: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
5: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
7: พายุงวงช้าง
8: ทุกค
1: นเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
5: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือ DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
8: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
9: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
10: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางนู้นแน่เลย
6: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
11: ดีมากเลย
12: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
13: เย้ดีมากดีคนดูเยอะเลย
14: ดีมากเลย
5: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
7: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
5: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
6: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ

0: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
2: เฮ้ยน่ากลัว

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ
3: ้โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอล หรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวหนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าว สุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขันเอ้ยขันมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับยังได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเรื่องราวข้อคิดและก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาของไทยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้รายการของเราได้อยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตทวีวัฒนาหรือเราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศน.เขตทวีวัฒนาโดยกศน.แห่งนี้นะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นหลักปรัชญาที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับเพื่อที่จะให้ประสงค์นิกรทุกหมู่เหล่าได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมว่าเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับ

0: ชมครับและวันนี้เราก็อยู่กับแขกรับเชิญในรายการของเราในวันนี้แล้วนะครับยินดีต้อนรับท่านดร.สิริกวินคุดคองพันธ์ผู้อำนวยการกศน.เขตทวีวัฒนาสวัสดีครับดร.ครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: วันนี้นะครับที่รายการของเรามาในวันนี้เนี่ยเพราะทราบมาว่าศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนานะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่จัดตั้งเป็นโครงการเพื่อเปิดเป็นสถานที่ในการศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ที่มาที่ไปของศูนย์ดังกล่าวเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ภายในศูนย์นี้นะครับมีโครงการหรือกิจกรรมเด่นๆอย่างไรที่น่าสนใจบ้างครับผู้อำนวยการครับ
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็คือเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานกศน.นะคะก็ทำ MOU หรือทำข้อตกลงร่วมกันกับกรมน.ค่ะเพื่อที่จะให้เห็นตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของประเทศชาตินะคะแล้วก็ให้ประชาชนบุคลากรนักศึกษาตระหนักแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใช้ในการดำรงชีวิตค่ะ
0: ครับแล้วกิจกรรมภายในศูนย์ต่างๆเนี่ยครับเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคร
1: ับ จริงๆแล้วต้องขอบอกก่อนว่าทางกรมเนี่ยมีนโยบายเนี่ยให้เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยพร้อมกันนะคะทุกประเทศนี่ในแขวงเราเนี่ยจะเป็นเขตเล็กมีอยู่2แขวงคือศาลาธรรมศพแล้วก็ทวีวัฒนาเราเปิดศูนย์เรียนรู้ไปแล้ว2ที่แต่ทีนี้ทางทีมงานอาจจะไม่ได้ไปชมนะคะเขาจะมีปลูกผักปลูกอะไรเป็นวิถีพอเพียงอะค่ะดีมากๆทีนี้ตรงนี้ของเราเนี่ยเนื่องจากมีนักศึกษากลุ่มใหญ่ในวิทยาลัยทองสุขซึ่งท่านดร.พรจิตอรัญญกานนท์นะคะอธิการบดีของวิทยาลัยทองสุขเนี่ยก็ได้อนุเคราะห์ให้เราได้ใช้สถานที่แห่งนี้ตั้งสำนักงานมาก็เกือบ10ปีนะคะพี่อยู่ตรงนี้มาเนี่ยหา10ปีก็เราก็เลยคิดว่าน่าจะได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะเราเริ่มมาเนี่ยท่านพี่ก็ยึดหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะก็คือว่าเราต้องระเบิดจากข้างในคือการทำงาน

0: พี่เริ่มมาทำตรงนี้เนี่ยน้องๆคุณครูหรือนักศึกษาก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญมาแรกๆเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะเป็นป่าหญ้าคาหมดเลยก็จะรกร้างแล้วก็ร้อนมากๆเพราะเราไม่มีแอร
1: ์
0: นะคะพี่ก็เลยจัดการปลูกต้นไม้ก่อนอันดับแรกเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกถางหญ้าคาทำอะไรต่างๆที่ช่วงน้ำท่วมปี54น้ำท่วมก็ชะล้างดินที่มันเสียแร่ธาตุไปเราก็มาเริ่มรณรงค์คิดเรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อที่จะมาฟูมฟักดินให้มันดีขึ้นเอาปูนขาวเอาฟางมาปรับพื้นดินให้ดีแล้วก็ปลูกพืชสมุนไพ
1: ร
0: นะคะตอนแรกน้องๆครูก็ยังไม่ได้เห็นความสำคัญเท่าไหร่เราก็กระจายไปที่นักศึกษามีเปิดเรียนกันหลักการเกษตรอินทรีย์นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอต้นไม้มันเจริญงอกงามมันร่มเย็นแล้วมันก็มีพืชผักออกมาน้องๆครูเขาก็เก็บไปทานที่บ้านเช่นแครมะนาวมะกรูดเครื่องต้มยำอะไรทั้งหลายนะคะเราก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาเริ่มตระหนักแล้วแล้วจากการที่เขาไม่เคยลงมาดูเลยเขาก็ลงมาแล้วมาลดน้ำมาฟูมฟักก็เลยส่งผลเนี่ยไปถึงนักศึกษาทำโครงงานดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็เราได้ภูมิปัญญานะคะมาช่วยในการทำน้ำหมักเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นนางเอกเลยดีมากๆมันช่วยทุกอย่างเลยเราก็แปรรูปอีกแปรรูปจากน้ำหมักเราแก้ปัญหาไปจังหลักทรงงานของพระองค์ท่านก็จะบอกว่าเราอย่าลืมแก้ปัญหาในจุดเล็ก
1: ๆ
0: เราแก้ปัญหาไปเรื่อยๆแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนเช่นยกตัวอย่างว่าพี่ปลูกพืชตอนนี้มีนโยบายเนี่ยเขาบอกว่าทำตามศาสตร์พระราชาเราก็น้อมนำมาเลยปลูกพืชในดินนะคะในดินปลูกพืช3อย่างในดินเป็นเถาเลื้อยแล้วก็ไม้พุ่มในดินเนี่ยพี่จะปลูกกระชายขิงไพลพวกนี้นะคะกระชายเนี่ยก็คือเราเอามาทำเป็นน้ำกระชายเพื่อปรับสมดุลร่างกายให้แคลเซียมอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยดีมากกระชายชะลอความแก่ด้วยนะเราก็ปลูกอีกตัวนึงที่เป็นไม้อันที่2ระดับที่2คือไม้เลื้อยพี่ก็จะเน้นเรื่องยะนางเพราะยะนางเป็นสมุนไพรที่มันมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะในการที่จะเอามาทำน้ำคลอโรฟีนดับร้อนแช่มือแช่อะไรเนี้ยที่เราใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเงี้ยเราแช่มือแล้วก็จะแก้นิ้วล็อกนิ้วอะไรได้อันเนี้ยนะคะขูดพิษนอกจากนี้ก็จะเป็นน้ำเอนไซม
1: ์
0: ที่ตอนนี้มันมีพวกยาฆ่าแมลงเยอะแยะเนี่ยเราก็เอาน้ำเนี้ยมาแช่ผักผลไม้เพื่อฆ่าไอ้พวกสารยาฆ่าแมลงนะคะแล้วพืชที่เราปลูกตรงเนี้ยเรากินได้สนิทใจเพราะว่าเราไม่ใส่สารฆ่าแมลงเราจะทำจากน้ำหมักชีวภาพเป็นเครื่องต้มยำกุ้งทั้งหลายอ่ะนะคะเป็นเครื่องต้มยำกุ้งมีใส่สะเดาเราก็ปลูกเองสะเดาแล้วก็เอาไปฉีดพ่นอันนี้ฝรั่งเคยมาฝรั่งที่นี่เขามาดูงานเขาก็ชอบค่ะเพราะว่าที่นี่เขามีเรียนไงฮะพอจบคอร์สเขาจะมีคอร์สเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็จะมาให้แต่บรรยายก็ภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งนักหรอกเขามีล่ามแปลก็เขาก็สนใจมาจับดูว่าเนี่ยเหรอสะเดาแล้วก็ไล่แมลงได
1: ้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มตั้งแต่ปลูกเพื่อใช้บริโภคจริงๆ
0: ธรรมชาติไปเป็นตามธรรมชาติ
1: แล้วก็ส่งต่อความรู้เนี่ยไปสู่นักศึกษา
0: ใช่ครูแล้วก็นักศึกษาค่ะ
1: แล้วบุคลากรที่ใช้กันนะครับ
0: ใช้ตอนนี้เขาใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยเรามาแปรรูปเป็นน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแล้วก็ตอนแรกๆน้องๆเขาก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ตอนหลังเขาบอกมันใช้ดีแล้วคือไฮไลท์คือมันรักษาสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์ที่ทำเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงมากรักษามือรักษาผิวถนอมผิวเขาก็ใช้กันแล้วตอนนี้เรากำลังคิดว่าเราจะทำผลิตภัณฑ์ที่จะบอกต่อไปสู่นักศึกษาใช้จ่ายในครอบครัวแต่ที่ฟาร์มมานั้นยังไม่ได้ขายเลยก็คือแจกค่ะ
1: แล้วบุคลากรที่ใช้ดำเนินการงานเหล่านี้นะครับคือเราใช้ทีมงานจากไหนบ้างครับ
0: ก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะนักศึกษาด้วย
1: นักศึกษาครู
0: ใช่
1: ผอลงมือเองด้วยไหมครับ
0: ลงมือเองค่ะลงมือเองก่อนเราต้องนำก่อน
1: ครับ
0: แต่เราเอาวิชาเนี้ยไปสอนในชุมชน
1: คร
0: ับ รุ่นแรกเลยเนี่ยเราสอนเนี่ยแล้วเขาไปต่อยอดได
1: ้
0: เขาเป็นเอาคัมที่เราภูมิใจก็คือชุมชนทวีวัฒนา25เขาเป็นกลุ่มแม่บ้านกันเอาความรู้ที่รับจากการทำน้ำหมักเนี่ยค่ะเอาไปแปรรูปแล้วก็เป็นชิ้นงานออกมาแล้วเขาไปขอมาตรฐานสินค้าแล้วด้วยเรายังไม่ทันได้ไปขอเลยเขาขอแล้วแล้วตอนนี้เขาก็มีสมาชิกผู้สูงอายุอะไรเนี่ยมากวนทำน้ำหมักมีรายได้แล้วก็ไปขายสินค้าได้อ
1: ันนี้ก็คือเป็นการร่วมกับชุมชน
0: เขาทำของเขาแล้วเราก็ตรงนี้เราก็ทำของเราแต่เราก็ไปดูเขาบ้างเขาบางทีเขาก็ขอคำแนะนำเราบางทีเราก็ไปขอ

0: ขอคำแนะนำเขา
1: แลกเปลี่ยนข้อม
0: ู
1: ล
0: แลกเปลี่ยนข้อมูลกันใช
1: ่
0: ค่ะใช่
1: นะครับแล้วการดำเนินงานที่ผ่านมาผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
0: ผลตอบรับจากไหนคะ
1: ผลตอบรับจากทั้งผลิตภัณฑ์แล้วก็โครงการที่เราได้จัดการศึกษาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยครับ
0: โครงการที่ผ่านมาพี่ว่าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยตอบรับมาว่าดีด
1: ี
0: มากค่ะก็คือเราใช้อย่างถ้าจะเป็นแชมพูเนี่ยจะใช้จากอัญชันใช้เพื่อที่จะรักษาผมให้ดกดำเงางามอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นน้ำหมักที่สำหรับล้างจานเราก็จะใช้จากมะกรูดมะนาวเขาก็จะชอบสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะแต่บางคนที่เขาไม่เขาจะติดทางด้านแบรนด์เนมหรืออะไรหน่อยเขาก็คงไม่นั่นค่ะ
1: แล้วนักเรียนนักศึกษาเป็นไงบ้างครับ
0: นักศึกษาก็เอาไปทำตอนนี้โครงงานนักศึกษาเขาทำเองได
1: ้ ครับ
0: คือเราทำแค่น้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าครีมอาบน้ำแต่เขาไปทำเขาเรียกอะไรปรับผ้านุ่มเขาก็ปรับของเขาไปเป็นโครงงาน
1: คือเกิดการสร้างอาชีพไปด้วยหรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็สร้างอาชีพให้เขาได
1: ้ครับผมโครงการต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของศูนย์แห่งนี้ครับพอจะบอกคุณผู้ชมได้ไหมครับ
0: โครงการต่าง
1: ๆโครงการอะไรเกิดขึ้นหรือกิจกรรม
0: ตอนนี้คิดว่าผลงานที่ทำออกมาเนี่ยเราจะต้องไปขอมาตรฐานสินค้าเราก็จะต้องทำแพ็คกิ้งการตลาดสินค้าออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งนักเด็กนักศึกษาเขาสามารถทำได้ตอนนี้เราทำชิ้นหนึ่งที่จะเป็นคล้ายๆว่าจะเป็น1ผลิตภัณฑ์1อำเภอหรือ1แขวงของเราเนี่ยตอนนี้ถ้าที่กรมมีนโยบายมาเนี่ยเราทำสบู่เอาไว
1: ้
0: หนึ่งชิ้นเดี๋ยวจะให้น้องเต้ยดู
1: เดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ค่ะสบู่เนี้ยทำจากผลไม้เลยสมมุติว่าฟักข้าวเราก็เอาฟักข้าวจริงๆมาองุ่นสตรอเบอรี่อะไรพวกเนี้ยเรามาใช้ทำสบู่ล้างหน้า
1: ครับ
0: เราก็ตรงเนี้ยกำลังที่จะจำหน่ายแล้วให้นักศึกษามาเรียนทำเพื่อเป็นรายได้ทางหนึ่งแต่แพ็กกิ้งเนี่ยสำคัญเราต้องเปิดเรียนตรงนี้ด้วยค่ะเปิดคอร์สนี้ขึ้นมาแล้วก็การขายของสินค้าทางอินเทอร์เน็ตทางออนไลน
1: ์ครับต่อยอดจากความรู้แล้วก็ใช้บริโภค
0: ใช
1: ่ไปสู่การขายจนตอนนี้ไปสู่ภาคธุรกิจต่อไปนะครับเริ่มไปสู
0: ่แล้วน้ำหมักตัวนี้คิดว่าพื้นที่เราเป็นบริบทที่ใกล้กับเหมือนกับต่างจังหวัดเหมือนกันถ้าที่ไหนเขาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรพวกนี้เราน่าจะใช้น้ำหมักชีวภาพตัวนี้ไปทำให้มันกลิ่นมันสะอาดอ่ะคือใช้แล้วมันไม่มีกลิ่นอ่ะมันก็ฆ่าเชื้อตรงนี้ได
1: ้ดีมากเลยครับผอ.ผมนี่ชักอยากจะเห็นจุดต่างๆของสวนแห่งนี้แล้วก็อยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของทางสวนแห่งนี้แล้วอาจจะต้องขอรบกวนครับรบกวนผอ.ช่วยพาทัวร์
0: ใช่ค่ะ
1: ไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้เราอยู่ด้านนอกของศูนย์กศน.เขตทวีวัฒนาซึ่งอยู่ติดกับสำนักงานนี่แหละครับด้านนี้นี่เป็นสวนสีสันสวยงามไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีพืชพันธุ์หลากหลายชนิดมากเลยนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กับแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ปาริชาคงคารัตน์นะครับ
2: สวัสดีค่ะ อาจารย์ปาริชาคงคารัตน์ค่ะ
1: ครับผมซึ่งอาจารย์ปาริชานี่ก็คือดูแลในสวน
0: ค่ะสอนกลุ่มม.ปลายค่ะ
1: ตรงนี้เราอยู่ในสวนตรงไหนครับผอ.ครับ
0: ในส่วนของศาสตร์ของพระราชานะคะเป็นพืชพันธุ์เลื้อยค่ะ
1: ครับผม
0: มันจะมีถั่วฝักยาวฟักแตงกวา
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็ถั่วพลูค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งอาจารย์ปริชาดูตรงนี้อยู่อาจารย์ก่ออิฐเองแล้วก็ท่อ PVC ทำเองเลยป่ะครับเนี่ย
2: ค่ะร่วมกับนักศึกษาค่ะ
1: ทำร่วมกับนักศึกษานะครับทำนานไหมครับกว่าจะได้เป็นรูปแบบนี
2: ้
1: เป็นอาทิตย์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับขึ้นดีไหมครับอาจารย์ครับ
2: ขึ้นดีค่ะ
0: ก็ไม่ใช้สารฆ่าแมลง
2: ไม่ได้ใช้สารกันแมลงเลยนะคะ
1: ไม่ได้ใช้สารฆ่าแมลงเลยนะครับสามารถที่จะเด็ดจากตรงนี้แล้วกินได้เลยใช่ไหมครับ
2: ได้ค่ะ
1: ผมว่าเดี๋ยวเราไปดูกระดูกกันก่อนดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: ไปกันแล้วคุณผู้ชมครับ
0: ค่ะ
1: นะครับโครงงานขยายพันธุ์ปลาดุกตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับส่วนตรงนี้คือที่บอกว่าเลี้ยงปลาดุกคือตรงนี้ใช่ไหมคร
0: ับ ค่ะใช่ค่ะ
1: เจอด้านนี้เลยครับนี่แหละครับสวัสดีครับอันนี้คือเดี๋ยวแนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยครับ
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอนุมาสุวัฒนกุลชัยนะคะรับผิดชอบกลุ่มมปลายนะคะ
4: ครับผมอาจารย์อนุมานะครับอาจารย์อนุมาทําในส่วนของการเลี้ยงปลาดุกตรงนี้ครับยากไหมครับแล้วก็ต้องทําอะไรบ้างครับผมช่วยบอกคุณผู้ชมให้ทราบหน่อยครับ
3: ค่ะอันนี้ก็ไม่ยากนะคะเราเรียนรู้จากบริบทพื้นที่ของเรามีปัญหาเรื่องว่ามันไม่มีที่ที่จะเป็นบ่อให้เราขุดได้เราก็เลยมีการประยุกต์นําปลาดุกเนี่ยมาเลี้ยงลงในบ่อซีเมนต์นะคะแล้วการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์เนี่ยก็ป้องกันเชื้อโรคที่เกิดจากบ่อดินได้ด้วยเราสามารถควบคุมโรคต่างๆของปลาดุกได้อะค่ะ
4: ครับผม
3: หลังจากที่เราเลี้ยงปลาดุกจากชั้นอนุบาลขึ้นมาถึงโตขนาดประมาณ5นิ้วเราก็จะแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ให้เอาไปขยายพันธุ์ต่อนะคะ
4: นี่บ่อหนึ่งนี่มีประชากรปลาของเราเนี่ยกี่ตัวครับเนี่ย
3: บ่อละ25ตัวนะคะ
4: 25ตัวนะครับ
3: 2บ่อนี้ก็50ตัวความคิดที่เราเอาการเลี้ยงปลาดุกขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราต้องการน้ำที่เกิดจากมูลของปลาดุกเพื่อลดน้ำต้นไม้เขาจะเป็นปุ๋ยแทนปุ๋ยเคมี
4: นะคะแล้วก็หมุนเวียนกันไปนะฮะ
3: ของอาจารย์ปาริชาเขาจะปลูกต้นไม้ไว้ใช่ไหมคะ
4: เราต้นไม้เลื้อยที่เราไปกันเมื่อสักครู่นี้นะครับ
3: แล้วเราก็จะไม่ใช้สารเคมีเราก็จะเอาน้ำจากมูลปลาดุกเนี่ยลด
4: ครับ
3: ค่ะก็จะได้ประโยชน์2อย่างจุดเด่นคือของเราคือว่าเรามีนักศึกษาที่พ่อพันธุ์ปลาดุกขายเป็นอาชีพอยู่แล้วเราก็มาต่อยอดเรื่องของวิชาการให้เขาอ่ะค่ะแล้วก็เขาก็มาช่วยในเรื่องของการดําเนินการการก่อต่อท่อซีเมนต์ฉาบปูนอะไรอย่างเงี้ย
4: โอ้เรียกว่าแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ใช่มั้ยครับผอ.ครับคือการ education เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องจะต้องเป็นจากอาจารย์ทางเดียวแล้วในยุคปัจจุบันจากนักศึกษาก็สามารถถ่ายทอดกับเราคืนกลับมาด้วยได้เหมือนกัน
3: เพราะเราจะดึงศักยภาพในตัวเขาเพียงแต่นักศึกษาเนี่ยเขาจะอ่อนเรื่องของวิชาการแต่เรื่องประสบการณ์ความรู้เรื่องของปลาดุกเขามีเยอะแต่เรื่องของจะเอาไปทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปช่วยเสริมตัวนั้นให้
4: นอกจากเป็นครูแล้วก็เป็นโค้ชด้วยนะครับก็ธรรมดาจริงๆครับนอกจากส่วนตรงนี้แล้วเรามีส่วนตรงไหนอีกครับผอ.ครับ
5: สวนต้นไม้ในดินแล้วก็เป็นไม้พุ่มค่ะ
4: ต้นไม้ในดินแล้วก็ไม้พุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับขอบคุณอาจารย์นงนุมามากเลยนะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วตอนนี้เราอยู่ในส่วนตรงไหนครับผอ.ครับ
0: ส่วนของศาสตร์พระราชาในเรื่องเกี่ยวกับพืชใต้ดินค่ะ
4: พืชใต้ดินนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์อินทิรา
6: สวัสดีค่ะอินทิรามนัสนะคะเป็นข้าราชการของกศน.เขตทวีวัฒนานะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นพืชใต้ดินนะคะ
4: พืชใต้ดินที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างครับ
6: ในส่วนนี้ก็จะเป็นขาขิงแล้วก็กระชายนะคะ
4: ครับเขาจะอยู่จากใต้ดินเลยใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ใช่ค่ะใช่
4: ขึ้นมาที่เขาเรียกกันว่าซับในดินก็คืออย่างนี้นี่เองใช่ไหมครับ
6: ใช่ใช่
4: ซับในดินนะครับอาจารย์ครับในส่วนของพืชใต้ดินตรงนี้นะครับวิธีการที่เราจะปลูกได้เนี่ยยากหรือง่ายยังไงบอกคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมครับ
6: ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นโครงงานของนักศึกษาระดับม.ต้นนะคะทีนี้คำความยากง่ายก็คือส่วนใหญ่อ่ะสมุนไพรที่ปลูกอ่ะมันก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของนักศึกษาอยู่แล้วเป็นพืชศูนย์ครัวของเขาอยู่แล้วนะคะซึ่งนักศึกษาของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็กลุ่มเป้าหมายไม่ใช่เด็กๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นความรู้ของเขาอยู่แล้วแล้วก็สามารถค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตหรือว่าจากวารสารหนังสือที่คุณครูให้แนะนําไปนะคะแล้วก็นําความรู้เหล่านั้นมาทำโครงงานที่นี้ขึ้นมาค่ะในส่วนนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจก็คือจากศาสตร์พระราชาของเรานะคะแล้วก็ทางกศน.เขตทวีวัฒนาของเราเนี่ยมุ่งเน้นที่จะทำผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งที่มันเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเราขึ้นมานะคะซึ่งบริบทของเราเนี่ยมันเหมาะที่จะปลูกพืชนะคะแล้วก็พอเสร็จเราจะเอาพืชที่เราปลูกเนี่ยไปใช้ประโยชน์ยังไงเนาะท่านผอ.ก็เลยระดมความคิดกับคุณครูแล้วก็นักศึกษานะคะว่าเราจะมาแปรรูปสมุนไพรเหล่านี้ได้ยังไงก็คือส่วนนี้ก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ก็จะเป็นน้ำกระชายสมุนไพรนะคะทุกอย่างนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบที่จะทำผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาค่ะ
4: โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับขอบคุณอาจารย์อินทิรามากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแล้วเรามีส่วนตรงไหนอีกครับผอ.ครับ
0: ส่วนที่เป็นไม้พุ่มค
4: ่
0: ะ
4: ไม้พุ่มนะครับ
0: ของเรามี3ระดับ
4: สามระดับนะครับอันนี้ใต้ดินแล้ว
0: ค่ะใต้ดินแล้วก็มีบนดินที่เป็นไม้พุ่มเล็กนะคะ
4: ครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผอ.ครับไปกันแล้วครับคุณผู้ชม
0: ทางด้านซ้ายมือจะเป็นกล้วยฮะเห็นแล้วนะคะกล้วยที่เราปลูกไว้ตั้งนาน
4: แล้ว
0: ค่ะ
4: ผอ.ครับเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันนะครับทราบว่าที่นี่มีไม้พุ่มก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
0: มีกล้วยนะคะมะนาวมะกรูดแครเตี้ยส้มจี๊ด
4: ครับ
0: สะเดาม
4: ีหลายอย่างเลยนะครับ
0: ค่ะใช่
4: แล้วส่วนที่เราอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับผอ.ครับ
0: ข้างหน้านี้เนี่ยเราปลูกช่วงหน้าหนาว
4: ครับ
0: เขาคือผักวอเตอร์เครส
4: ครับ
0: ที่น้องปลาดูแลอยู
4: ่สวัสดีครับ าจารย์เดี๋ยวช่วยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบหน่อยนะครับนะครับ
7: ชื่อพจนาเซียงว่องนะคะก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นผักวอเตอร์เคสนะคะผักเนี้ยถ้าสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะเป็นผักที่มีวิตามินซีสูงบำรุงสายตา
4: แล้วก็สายตานะครับ
7: ค่ะแล้วก็ช่วยต่อต้านโรคมะเร็งแล้วก็เลือดออกตามไหลฟันมีสรรพคุณมากมายเลยทีเดียวถ้าเราค่ะมีวิตามินเอด้วยนะคะแล้วก็เป็นผักที่ปลูกค่อนข้างง่ายชอบทั้งในน้ำแล้วก็ในดินวิธีการขยายพันธุ์

แค่เด็ดกิ่งเขาออกแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเท่านั้นเองค่ะและแต่ว่าที่สำคัญตรงผักวอเตอร์เกสของเราเนี่ยเราใช้น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพที่เราได้หมักเองนะคะโดยผสมน้ำ1ลิตรต่อ1ฝานะคะแล้วก็ผสมแล้วก็คอยใส่ลงไปนะคะในท่อเนี่ยอยู่ได้ตลอดเลยนะคะก็แค่คอยมาคอยดูว่าน้ำยุบลงหรือเปล่าไม่ใช่ไฟแค่น้ำเฉยๆเท่านั้นเอง

0: อย่างที่เราไปเห็นไปพบกันมานะครับเอามาหมุนเวียนผัดกันใช้ประโยชน์ในแต่ละอย่างในแต่ละอย่างได้เลยนะฮะอาจารย์ของศูนย์กศน.แห่งนี้นี่มีความรู้หลากหลายมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาที่เรียกได้ว่าเป็นตามทฤษฎีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับสุดยอดมากๆเลยครับอาจารย์ครับผอ.ครับทราบว่าที่นี่นอกเหนือจากทีมงานของอาจารย์คณะอาจารย์ของกศน.เขตทวีพัฒนานี่แล้วนะครับเรายังมีภูมิปัญญาชาวบ้านที่มาช่วยขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนะครับเป็นท่านไหนครับท่านนี้ใช่ไหมครับ
1: ส
0: วัสดีครับป้าครับ
1: ค
0: ุณป้าช่วยดูแลในส่วนตรงไหนบ้างนะครับ
1: อ๋อ
0: คร
1: ับเรื่องน้ำหมัก
2: ชีวภาพ
0: ในส่วนของน้ำหมักชีวภาพนะครับก็คือเป็นผลงานของคุณป้านี่เลยนะครับแล้วคุณป้านำความรู้เหล่านี้มาจากไหนครับคุณป้าครับ
2: ก็คือเรียนจบเภสัชกรแพทย์แผนไทยมาด้วย
0: ครับ
2: แล้วก็ที่ทำนี้รักตรงนี้ก็เพราะว่าแพทย์แผนไทยเป็นยาเป็นพิกัดซึ่งเก็บไว้ไม่ได้นาน
0: ครับ
2: แต่เอามาทำมันเนี่ยมันเป็นการถนอมสมุนไพร
0: ครับ
2: ก็เก็บได้นานมากยิ่งนานยิ่งดีก็เลยทำเป็นจากน้ำชีวภาพมาเป็นน้ำเอนไซม์แล้วก็ทำเป็นพิกัดเพื่อรักษาดูแลสุขภาพ
0: ครับพอครับแล้วพอไปทราบมาได้ยังไงครับว่าคุณป้ามีความรู้ในเรื่องน้ำหมักเอนไซม์เงี้ยครับพอครับ
3: ค่ะก็เราจะสัมภาษณ์นักศึกษาจะดูแววของเขาแล้วเราจะให้เด็กทำโครงงานแบบการเรียนการสอนแบบ learning by doing พอเมื่อเขาลงมือปฏิบัติเราก็จะทราบดึงศักยภาพของเขาดึงพรสวรรค์ของเขาออกมาว่าเขาเก่งเรื่องนี้ก็เลยได้คนที่จะมาช่วยงาน
0: คือคุณป้าเป็นนักศึกษาของทางศูนย์กศน.ทวีพัฒนาแล้วนะฮ
3: ะ
0: แล้วก็นำความรู้ที่ได
3: ้
0: นำมาแลกเปลี่ยนกับความรู้ของทางศูนย์กศน.ทวีพัฒนาเหมือนกันแล้วเรามีลักษณะอย่างนี้อีกหลายท่านนะครับ
3: อีกหลายคนเลยที่เราต้องค้นหาค้นให้พบแล้วพยายามสร้างขึ้นมา
0: เพราะเท่าที่ผมทราบก็ตรงปลาดุกใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
0: ตรงแล้วก็ในส่วนต่าง
3: ๆก็จะมีลักษณะของเราก็มีหลากหลายเขาเป็นคนทำงานแล้ว บางคนก็มีองค์ความรู้เขาเรียกลักษณะว่าเป็นทาสิตโนเลจเขาอยู่ข้างในเราก็จะต้องดึงความรู้ของเขาออกมาใช
0: ้ครับก็เรียกได้ว่าแลกเปลี่ยนเป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์กันเลยนะคร
3: ับ
0: พอครับพอครับสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากกับคุณผู้ชมถึงความสำคัญในการนำหลักทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งหลักปรัชญาดังกล่าวก็เป็นรากฐานที่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานไว้นะครับอยากจะให้บอกถึงความสำคัญในหลักการดังกล่าวนี้นะครับ
3: ตรงนี้ก็อยากจะฝากบอกท่านผู้ชมว่าหลักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชล้นเกล้ารัชกาลที่9ของเราเนี่ยเป็นหลักที่เป็นความจริงเป็นวิถีธรรมชาติที่เราค่อยเป็นค่อยไปอย่างเรียบง่ายถ้าเราทำเราต้องลงมือทำพอทำแล้วเนี่ยมันเกิดความสุขแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยมันใช่อ่ะมันตอบโจทย์เลยว่าใช่จริงๆนะคะแล้วหลักทรงงานของท่านเนี่ยท่านได้มีพระดำริแล้วก็พระราชทานกับพวกเรามาตั้งแต่ปี2517หลักเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้เช่นที่ว่าระเบิดจากข้างในแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆไปแล้วก็ทำทีละขั้นตอนแบบเรียบง่ายไม่มากเกินไปอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่บนความพอดี
0: รู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุข
3: ใช่ค่ะมีเหตุมีผล
0: กันนะครับ
3: ใช่ค่ะชีวิตจะมีความสุขค่ะ
0: ดูพอก็ดูมีความสุขดีแล้วครับยิ้มสดใส
3: ธรรมชาติค่ะ
0: ครับผมอย่างวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานแล้วก็คุณผู้ชมของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับท่านดร.ศิริกวินคุดคลองพันธ์นะครับผู้อำนวยการกศน.เขตทวีพัฒนาแล้วก็ทีมงานอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้แล้วก็แบ่งปันความสุขให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่ในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจที่จะให้คุณผู้ชมติดตามกันห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานแล้วก็อาจารย์แล้วก็ผอ.ทุกท่านคงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็นh เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสัตว์และหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสัตว์นั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h

่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกข้างด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจนหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานสักก็คือ mgh ซึ่งพลังงานสักเนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจนเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจนลดลงเนี่ยพลังงานสักเพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจนไปเป็นพลังงานสักซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานสักมีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกัน

บ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สําหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: อนที่15เรื่องไขปริศนาปัญหาอะไรเอ่ยณแปลงเกษตรของโรงเรียนแสนสุขเด็ก4คนบัวแดงมีขิดอยู่ดีและสีเมืองกำลังไล่จับผีเสื้อและแมลงอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ดีก็ใช้ตาข่ายจับผีเสื้อได้จึงร้องขึ้นอย่างดีใจแล้วเรียกเพื่อนๆมาดูด้วยกัน
1: เย่เย่เย่นี่ไงพวกเธอฉันจับผีเสื้อได้แล้วตัวหนึ่งสวยมากเลยมาดูสิ
2: จริงเหรอไหนดูหน่อยสิ
3: ทำไมช่วงนี้ผีเสื้อเยอะจัง
2: ก็นี่เป็นฤดูร้อนที่มีดอกไม้บานเต็มไปหมดเลยนี่จ๊ะผีเสื้อก็เลยเต็มไปหมดเลยสดชื่นเนาะ
4: ใช่ผีเสื้อมาดูดน้ำหวานแล้วมันก็ช่วยผสมเกสรดอกไม้ทำให้เกิดผลไม้เยอะแยะไปหมดพวกเธอสังเกตเห็นไหมรู้จักผลไม้อะไรกันบ้างล่ะ
1: ฉันพอรู้นะแตงไทยแตงกวาขนุนน้อยหน่าพุทรามังคุดละมุดลำไย
5: มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฝักแฝงแตงโมชัยโยฮิว
4: แหมเธอร้องเป็นเพลงจ้ำจี้ผลไม้เลยนะอยู่ดีคิดได้แล้วงั้นเอาอย่างนี้ครั้งที่แล้วเราเล่นปริศนาคำทายเกี่ยวกับสัตว์แล้ววันนี้เรามาเปลี่ยนเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชกันดีกว่า
2: ดีดีพวกเราชอบ
4: เอาล่ะพวกเราต้องช่างสังเกตดูลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิดแล้วมาตั้งเป็นคำถามนะฉันคิดว่าถ้ายิ่งคล้องจองก็ยิ่งดีเราเริ่มกันเลยนะ
1: แล้วไม่คล้องจองได้ไหมอ่ะ
2: ก็ได้นะเป็นแบบร้อยแก้วก็ได้แต่บัวแดงว่าเป็นร้อยกรองมีสัมผัสมันน่าฟังดีนะ
1: ก็ได้ก็ได้ฉันก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันแหละ
4: งั้นเราเริ่มจากการเดินสำรวจก่อนเป็นไง
2: เฮ้
0: เด็กๆ เดินเที่ยวชมในพื้นที่แปลงเกษตรและโดยรอบซึ่งอุดมด้วยพืชพันธุ์พลางชี้ชวนเพื่อนดูต้นไม้ดอกไม้
2: เอ๊ะนั่นดอกอะไรอ่ะสวยจังเลย
1: หรอแต่ฉันว่าดูน่ากินมากกว่านะ
2: รอก่อนนะอยู่ดียังไม่เป็นผลเลย
3: ฉันนึกออกแล้วเริ่มเลยนะอะไรเอ่ยแก่เรียกห้าวสาวเรียก

0: อ่อน
1: เออะไรนะ
2: อืมฉันรู้แล้วมะพร้าวไงล่ะ
0: เออจริงด้วย
3: ใช่แล้วเราจึงมีคำเรียกว่ามะพร้าวอ่อนและมะพร้าวห้าวมะพร้าวอ่อนคือลูกมะพร้าวที่ยังไม่แก่เต็มที่ส่วนมะพร้าวห้าวเป็นมะพร้าวที่แก่จัดแบบว่าเอาไปขูดทำน้ำกะทิได้เลยนะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เอง
4: ต่อไปฉันถามบ้างนะอะไรเอ่ยลูกกลมกว่ากำปั้นชื่อดังสนั่นคล้ายเสียงระเบิด
0: อะไรนะยากจังเกี่ยวกับอะไรกับระเบิดด้วยหรอ
2: นี่ไง
3: ว้ายทำอะไรน่ะอยู่ดิ
0: ตกใจหมดเลย
2: น้อยหนาใช่ไหมบางทีในข่าวเขาเรียกว่าระเบิดน้อยหนา
3: อาจจะเพราะรูปทรงมันคล้ายกันก็ได้เนาะทั้งขนาดแล้วก็ผิวที่ดูขรุขระคล้ายกันน่ะใครมีคำถามเจ๋งๆอีกมา
0: ฉันถามนะรู้แล้วอะไรเอ่ยข้างนอกสุกใสข้างในเป็นโพรง
3: นี่พูดถึงคนหรือผลไม้นะคุ้นๆว่าเป็นสำนวน
0: สำนวนก็เอามาจากการสังเกตเห็นผลของมันนี่แหละเอาไว้เปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีดูสวยงามแต่ภายในจิตใจกลับร้ายกาจไม่สวยเหมือนข้างนอกเลย
3: งั้นรู้แล้วเมื่อเดือใช่ไหมแน่นอนเลยเพราะข้างนอกมันสีแดงสวยงามแต่ข้างในลูกมันมีหนอนมีแมลงยั่วเยี้ยไปหมด
1: ใช่เลยคุณครูจานจ้าก็เคยพูดถึง
5: เด็กๆ เดินเล่นกันเรื่อยไปจนถึงแปลงผัก
6: หนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียว
2: พวกเธอฉันนึกคำถามออกแล้วอะไรเอ่ยแหวกม่านเจอมุ้งแหวกมุ้งเจอไหมแหวกไหมเจอเม็ด
0: ลำไย
2: ผิด
3: ส้ม
2: ผิด
4: แล้วมันคืออะไรล่ะอยู่ดีนี่คิดไม่ออกแล้วเนี่ย
2: ก็นี่ไง
0: ข้าวโพด
2: แน่นอนเปลือกมันก็เป็นเหมือนมุ้งแล้วก็มีเส้นไหมอยู่ข้างในมันห่อฝักข้าวโพดไว้อีกที
3: คนถามก็ช่างคิดช่างสังเกตกันจริงๆนะเอาละฉันถามต่อแล้วกันอะไรเอ่ยสีเขียวกลมๆข้างในน่าชมสีแดงสดใสมีเม็ดสีดำๆเล็กๆเด็กๆกินแล้วชื่นใจ
1: แตงโม
0: แตงโม
1: แตงโม
3: เอ้ยถูกแล้ว
0: ฉันขอถามบ้างนะอะไรเอ่ยชอบขึ้นตามตมดอกใหญ่ใบกลมคนนิยมบูชาน
4: ี่ไงดอกบัวเง่าของมันอยู่ใต้ตมแล้วยายของฉันก็ชอบเก็บไปบูชาพระด้วยนะ
0: ใช่เลยจ้า
2: เอาล่ะเพื่อนๆฉันขอเป็นคำถามสุดท้ายนะอะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง
3: เอ๊มังคุดเหรอมีเปลือกหนา
2: ๆบอถือ
4: คน4คนถือกล่องทุเรียน
2: บอถือง
4: ั้นจะเป็นต้นอะไรเฉลยแล้วกัน
2: ได้ก็เต่านี่ไงจ้างให้ก็ไม่ถูกหรอก
4: อยู่ดีนี่เราทายปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชอยู่นะเดี๋ยวเถอะ
5: ว่าแล้วสีเมืองก็วิ่งไล่เตะก้นอยู่ดีแต่อยู่ดีเพ่นฉิวได้ยินเสียงหัวเราะครื้นเครงของทั้งคู
0: ่ นี่ทุกคนคิดปริศนาคำทายเป็นคำคล้องจองได้เก่งขนาดนี้เชียวหรอ
3: คงไม่หรอกอย่างเราก็จำเขามาเล่นเธอก็เหมือนกันใช่ไหมงั้นวันหลังพวกเราลองแต่งเองแล้วมาเล่นกันใหม่นะตอนนี้รีบตามเจ้าพวกนั้นไปกันเถอะ
0: รอด้วยสิทิ้งเพื่อนเลยนะ

0: ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำนาน
0: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจาก
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2 ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะ

0: คุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
0: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
0: ฉันไม่กลัวนายนะ
1: ฉันจะฟ้อง
0: ฟ้องก็ฟ้อง

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่ง
2: โอ้โห

0: บ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
1: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำน่ะ
0: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตอนออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

0: หนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วานถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหนูอยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อน

0: รขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงเป็นราชการแผ่นดินน่ะ
1: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
0: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
2: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
0: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
2: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
0: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนพร้อมนะคะ
2: พร้อมค่ะรายการยังทำดีตามพ่อสอนกล้องพร้อมมันจะมี5 4 3 2 1 Action
3: สวัสดีค่ะ
4: พ่อใสมีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจบ้างคะ
5: คุณพ่อกับคุณแม่ค่ะ
4: แล้วพ่อใสรู้ไหมคะว่านอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆอย่างเรามีคำสอนของใครเป็นแรงบันดาลใจได้อีกคะ
5: รู้ค่ะเรื่องแบบนี้ใครๆก็รู้ถ้าไม่เชื่อไปดูกันเลยค่ะ

วงสวรรค์ทะทรงสร้างสรรค์แผ่นดินพัฒนาสุดล้นเหลือทะทรงสอนหลักพ่อเพียงเลี้ยงจุนเจือทะทรงนำให้เชื่อในความดีทะจึงเป็นแสงใจไทยทั้งชาติทะทรงเป็นปราชญ์แห่งปราชญ์เหนือวิถีเราชาวไทยขอน้อมส่งเสด็จพระผู้มีกราบอำลาสดุดีพ่อหลวงภูมิพล

สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปริยาสุวรรณศรีชื่อเล่นว่าหนูนิค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นป.5โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีค่ะส่วนเรื่องโครงการหลวงหนูก็เคยไปตอนประมาณ 2-3 ปีที่แล้วประมาณป.2 ป.3ค่ะ

สนใจก็เป็นโครงการนม UHT ค่ะเพราะว่าหนูก็ชอบดื่มนมค่ะเพราะว่าถึงแม้หนูดื่มนมหนูก็ยังสูงขึ้นนิดนึงค่ะก็นมที่นั่นอร่อยมากแล้วก็ได้รู้วิธีทำต่างๆแล้วค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าการผลิตต่างๆผลิตภัณฑ์ต่างๆมันผลิตยังไงแล้วมีที่มายังไงใช้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงประมาณนี้ค่ะ

ก็ตอนนี้งานอดิเรกของหนูงานยามว่างก็คือพวกหนูก็ได้ทำจิตอาสาตัดกล่องนมเพื่อเป็นหลังคาบ้านให้กับคนยากจนที่ไม่มีบ้านค่ะโรงเรียนเขาก็จะเอาไปให้คนยากจนที่ไม่มีบ้านเขาก็ทำเป็นหลังคาเพราะว่าหนูอยากช่วยเหลือคนต่างๆค่ะ

0: วงรัชกาลที่9บอกว่าเราในฐานะเด็กและเยาวชนไทยมีหน้าที่สำคัญที่จะต้องตอบแทนคุณประพฤติดีมีสัมมาอาชีวะมีความรู้ความสามารถถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวก็ถือว่าเราได้ทดแทนบุญคุณคนไทยทุกคนจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันพฤหัสบดีที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2511
1: การเป็นเด็กดีตามพ่อสอนการทำความดีไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อน
2: ๆใช่แล้วค่ะความกตัญญูเป็นสิ่งสำคัญที่เราสามารถทำได้และต้องทำด้วยนะคะ
1: เพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปลองใช้กันนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับ
3: ยังทำดีตามพ่อสอน

ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการท่องเที่ยวทะเลอย่างปลอดภัยดังนี้เตรียมพร้อมก่อนเดินทางโดยตรวจสอบสภาพอากาศหากมีประกาศเตือนคลื่นซัดฝั่งพายุลมแรงควรงดหรือเลื่อนการเดินทางพร้อมจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็นอาทิห่วงยางเสื้อชูชีพเลือกเล่นน้ำในบริเวณที่ปลอดภัยไม่เล่นน้ำบริเวณที่มีระดับน้ำลึกมีโขดหินใต้น้ำกระแสน้ำไหลวนมีคลื่นสูงซัดชายฝั่งหรือบริเวณที่มีป้ายเตือนอันตรายอีกทั้งไม่เล่นน้ำในขณะหรือภายหลังฝนตกหนักเพราะทะเลมีคลื่นสูงและซัดฝั่งรุนแรงรวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นน้ำบริเวณที่มีเครื่องเล่นทางน้ำเล่นน้ำอย่างปลอดภัยโดยสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่ประกอบกิจกรรมทางน้ำไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่ตามลำพังบริเวณชายหาดไม่เล่นน้ำในบริเวณที่ห่างจากกลุ่มคนเพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างปลอดภัยรวมถึงไม่เล่นน้ำเป็นเวลานานเพราะอาจเป็นตะคริวทำให้จมน้ำเสียชีวิตได้

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์และสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีทรงสร้างพระนครและพระราชมณฑลสถานแล้วเสร็จโดยเรียบร้อยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องมงคลสิริราชูปโภคสำหรับแต่งตั้งมณฑลพระราชพิธีและถวายเป็นเครื่องบรมขัตติยราชอิสริยยศแห่งความเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าต่อมาในปีพุทธศักราช2328ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเต็มตำราตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจากตำราราชาภิเษกครั้งกรุงเก่าซึ่งมีขั้นตอนโดยลำดับคือสงพระมุรธาภิเษกณมณฑปพระกริยาสนานทรงรับน้ำอภิเษกซึ่งพราหมณ์และราชบัณฑิตถวายณพระที่นั่งอัฏฐทิตอุทุมพรราชอาสน์ทรงรับการถวายเครื่องมงคลสิริราชูปโภคเช่นพระสุพรรณบัตรเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์พระแสงอัสดาวุธพระนพพดลมหาเสวตฉัตรณพระที่นั่งพัทรบิดการพระราชพิธีต่อจากนี้คือการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระยาช้างต้นพระยาม้าต้นเรือพระที่นั่งราชรถเครื่องสูงเฉลิมพระเกียรติยศรวมทั้ง12ท้องพระคลังแล้วมีพระปฐมบรมราชโองการว่าพันพฤกษชลทีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วเขตพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพรามนาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิดพระราชพิธีที่ต่อเนื่องกันคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมโภชพระนครฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงสถาปนาพระอิสริยยศสมเด็จพระอนุชาธิราชพระนามเดิมบุญมาขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลที่พระมหาอุปราช

ศักราช2325และทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศพระนามเดิมทองอินขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขหรือกรมพระราชวังหลัง

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีเพียงในสมัยรัชกาลที่1เท่านั้นส่วนตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลมีมาจนถึงรัชสมัยรัชกาลที่5โดยทรงโปรดให้มีตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนับแต่นั้นเป็นต้น

หากย้อนกลับไปเมื่อครั้งอดีตราษฎรในภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสต้องประสบกับความทุกข์ยากเนื่องจากที่ทำกินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่พลุมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัดซึ่งมีคุณภาพต่ำไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ทรงศึกษาสาเหตุของปัญหารวมทั้งสภาพภูมิสังคมวิถีชีวิตลักษณะทางภูมิศาสตร์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดสอดคล้องเหมาะสมและมีความสมดุลศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,740 ไร่ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยทดลองในการพัฒนาดินที่มีปัญหาในพื้นที่พลุให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้วัสดุปูนและการใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินซึ่งมีการค้นคว้าวิจัยดำเนินงานและขยายผลอย่างต่อเนื่องทรงเรียกการศึกษานี้ว่าโครงการแกล้งดินและด้วยการแกล้งดินนี้ได้พลิกฟื้นผืนดินเปรี้ยวจัดที่เคยไร้ค่าให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกครั้งจากโครงการแกล้งดินได้ก่อเกิดรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้มีการถ่ายทอดความรู้ไปสู่ราษฎรรวมทั้งการต่อยอดขยายผลไปสู่การศึกษาค้นคว้าวิจัยและดำเนินโครงการต่างๆอีกมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้ซึ่งมีรูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตในท้องถิ่นกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างยั่งยืนพลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวเสื่อมโทรมให้กลายเป็นพื้นที่ทำกินก่อเกิดอาชีพสร้างผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ราษฎรที่สำคัญคือการสืบสานและขยายองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริไปสู่การพัฒนาอย่างกว้างไกลจากทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริได้ขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและก่อเกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเจริญงอกงามความอยู่ดีกินดีและความผาสุกให้แก่ราษฎรไทยในดินแดนภาคใต้สืบไป

0: การเดินทางถ้าหากว่าผู้ขับขี่ขาดสมาธิก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการควบคุมรถลดลงแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
1: และเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันการขาดสมาธิระหว่างขับรถดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยพร้อมศึกษาเส้นทางตรวจสอบสภาพจราจรและตั้งข้อมูลจุดหมายการเดินทางของระบบนำทางอัจฉริยะหรือ GPS ก่อนออกเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นในขณะขับรถโดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องละสายตาจากเส้นทางและปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถหากจำเป็นควรจัดให้มีผู้ดูแลเด็กและสัตว์เลี้ยงโดยสารรถไปด้วยเพื่อควบคุมเด็กไม่ให้ซุกซนและสัตว์เลี้ยงที่อาจตื่นตกใจ
0: ท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะฝากเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถนะคะหลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิขณะขับรถเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุค่ะ
1: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะคะต้องบอกว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะสูงมากขึ้นกว่าช่วงปกติค่ะทั้งสภาพถนนที่เปียกลื่นทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเจนและถ้าหากว่ารถเองนั้นก็มีสภาพที่ไม่พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่มีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยก็จะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุนั้นมากขึ้นด้วยค่ะ
1: และเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่เตรียมพร้อมสำหรับการขับรถในช่วงฤดูฝนโดยตรวจสอบใบปัดน้ำฝนให้สามารถกวาดน้ำบนกระจกหน้ารถได้สะอาดกระปุกฉีดน้ำไม่มีรอยรั่วซึมพร้อมเติมน้ำผสมน้ำยาเช็ดกระจกในกระปุกฉีดน้ำเล็กน้อยเพื่อขจัดคราบสกปรกบนกระจกได้สะอาดขึ้นระบบเบรกสามารถหยุดรถได้ในระยะทางที่กำหนดยางรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดอกยางละเอียดและร่องยางลึกไม่ต่ำกว่า 3-4 มิลลิเมตรและเติมลมยางให้มากกว่าปกติ 2-3 ปอนด์ต่อตารางนิ้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนเมื่อขับผ่านเส้นทางเปียกลื่นรวมถึงตรวจสอบสัญญาณไฟให้มีแสงไฟส่องสว่างทุกดวงหากอุปกรณ์ชำรุดให้เปลี่ยนใหม่และจัดเตรียมสายพ่วงแบตเตอรี่สเปรย์ไล่ความชื้นไว้ประจำรถเพื่อใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินช่วงฝนตกสำหรับการขับรถในช่วงฝนตกให้ปรับระดับความเร็วของที่ปัดน้ำฝนให้สัมพันธ์กับความแรงของเม็ดฝนเปิดไฟหน้ารถและไฟตัดหมอกเพื่อให้มองเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นไม่เปิดสัญญาณไฟสูงไม่เปิดใช้ไฟกระพริบเพราะจะสร้างความเข้าใจผิดจึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้รวมถึงเพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็นพิเศษไม่ขับรถเร็วเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากกว่าปกติไม่เปลี่ยนช่องทางกระทันหันหลีกเลี่ยงการเบรกให้รถหยุดในทันทีเพราะอาจทำให้ล้อล็อกและรถเสียการทรงตัวพลิกคว่ำได้กรณีฝนตกหนักจนมองไม่เห็นเส้นทางให้จอดรถในบริเวณที่ปลอดภัยรอจนฝนหยุดตกหรือมองเห็นเส้นทางชัดเจนค่อยขับรถต่อไป
0: ท้ายนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝากเตือนผู้ขับขี่ค่ะถึงแม้ว่าช่วงฤดูฝนนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าหากว่าเรานั้นเตรียมสภาพรถให้พร้อมใช้งานรวมไปถึงผู้ขับขี่เองนั้นเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะในเส้นทางที่มีฝนตกนะคะก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางได้ค่ะ
1: เสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอัคคีภัยนะคะเป็นภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรถ้าหากว่าเกิดอัคคีภัยนะคะในอาคารขนาดใหญ่หรือว่าชุมชนแออัดก็จะยิ่งสร้างความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ในช่วงของลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอัคคีภัยมาฝากค่ะ
1: และเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะนำวิธีป้องกันเพลิง

0: ลดเสี่ยงเพิ่มสุขรู้ทันภัยไปกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมว่าสมาธิและความพร้อมของผู้ขับขี่นะคะเป็นปัจจัยสำคัญค่ะในการที่จะเพิ่มความปลอดภัยในการ

ายโดยตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เสียบปลั๊กไฟหลายอันติดต่อกันเป็นเวลานานปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหลังใช้งานไม่จุดยากันยุงไม่จุดธูปเทียนหรืออุ่นอาหารทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูแลเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ก๊าซหุงต้มกำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงและเก็บสารเคมีที่ติดไฟง่ายให้ห่างจากแหล่งความร้อนรวมถึงติดตั้งเครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและจัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีไว้ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวกสำหรับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้หากเพลิงไหม้เล็กน้อยให้ควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงให้รีบออกจากพื้นที่พร้อมโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงมาระงับเหตุจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ปลอดภัยไม่ใช้ลิฟต์เพราะหากไฟฟ้าดับจะขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตกรณีติดอยู่ในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้ให้ใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องป้องกันควันไฟลอยเข้ามาในห้องจากนั้นให้แจ้งตำแหน่งและส่งสัญญาณให้ผู้ที่อยู่ภายนอกทราบหากไฟลุกลามติดเสื้อผ้าให้ถอดเสื้อผ้าออกและกลิ้งตัวไปมาให้ไฟดับท้ายที่สุดนี้นะคะการเพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับไฟรวมไปถึงการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงแล้วนะคะยังสามารถช่วยให้เรานั้นสามารถที่จะเอาตัวรอดได้ถ้าหากว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยค่ะอย่าลืมนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นห่วงคุณผู้ชมทุกท่านค่ะอุบัติภัยป้องกันได้เริ่มต้นที่ตัวเราแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในสัปดาห์หน้าส่วนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อาจารย์เกียรติศักดิ์จัดสรรเวลายังไงครับ
1: อ๋อครับก็คือต้องเตรียมตัววางแผนอย่างดีสำหรับการเรียนในช่วงเสาร์อาทิตย์นะ
0: ครับ
1: ก็คือต้องเคลียร์งานที่โรงเรียนก็ทำให้สมองว่างนะครับทำให้สมองว่าง
0: ทำให้สมองว่างด้วย
1: ครับผม
0: ให้โล่งที่สุดเงี้ย
1: ครับเพราะว่าสาขาคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นสาขาที่ค่อนข้างยากนะ
0: ครับ
1: เนื้อหาสาระก็เข้มข้นเพราะฉะนั้นต้องทำสมองให้ว่างเพื่อรองรับวิชาที่อาจารย์ที่จะใส่ให้นะเพราะว่าอาจารย์เต็มที่นะสำหรับที่รังกำแพง
0: ครับผมบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงฮะที่บอกว่าเต็มที่แลกเปลี่ยนกันมันเป็นไงฮะเครียดไหมสนุกไหมเหนื่อยยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับแต่ละท่านเลยฮะได้เลยฮะอาจารย์ณัชชาก็ได้
2: เป็นอะไรที่สนุกมากโดยเฉพาะในสาขาการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะว่าครูอังกฤษแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวอยู่แล้วเราจะจริงจังในการเรียนมากแต่ในขณะเดียวกันบรรยากาศในห้องเราจะให้สุขสนานและเราจะมีการรับส่งสารกับผอ.ไปกับอาจารย์ผู้สอนตลอดเวลา
0: ของครู
3: เพื่อนก็จะบอกว่านับวันเมื่อไหร่จะถึงเสาร์อาทิตย
0: ์
3: อยากมาเจอเพื่อนค
0: ่
3: ะเต็มไปด้วยความสนุกสนาน
0: เป็นอย่างนี้กันทั้งห้องเลย
3: ทั้งห้องเลยค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าอุ้ยเสาร์อาทิตย์จะมาอีกแล้วเหนื่อยไม่อยากไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นกับเป็นรอเวลาที่จะเจอ
3: เราจะมีอะไรสนุกสนุกมาคุยกันแล้วก็วิธีการสอนคือคุณครูทุกท่านที่มาสอนเราจะให้เราจัดกิจกรรมด้วยนะคะเราก็ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมแบบแบ่งจัดเพื่อนแล้วนำกลับไปใช้สอนได้เลย
0: เช่นอะไรไง
3: ตัวอย่างเช่นก็การสาธิตเพลงพื้นบ้านนะซึ่งครูบางคนจะไม่เป็นนะเราจะมีเพื่อนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างจังหวัดสมุทรสงครามบ้างนะฮะมีความสามารถเป็นพิเศษเนี่ยเราได
0: ้ครับของครูสุรินทร์เป็นไงบ้างครับ
4: ของวิชาสังคมเราจะสะดวกกับการมีบทบาทสมมุติในเวลาเรียนแล้วก็มีการสังสรรค์คุยกันเรื่องของการเรียนการสอนที่เราสอนกันมาอะไรบ้างที่จากโรงเรียนมันเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในขณะเดียวกันเพราะเรามาแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษหลายอย่างนะครับดังนั้นการแลกเปลี่ยนตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราเองบางอย่างเนี่ยเราก็รู้บางอย่างเราก็ไม่รู้มันเติมเต็ม
0: ตรงนี้มันเติมซึ่งกันและกันด้วย
4: ครับ
0: ของเพื่อนครูคนอื่นที่มาที่นี่ด้วย
4: ครับตรงนี้เราจะได้เหมือนเราได้กำไรจากการเรียนด้วยครับ
0: ได้กำไรจากการเรียนนะครับของครูอำนาจเป็นไงครับ
5: ก็ของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมีครูที่อายุน้อยที่สุดใน23ปีอายุมากที่สุดเนี่ย54ปี
0: โอ้โห
5: เพราะนั้นก็จะมีครูพี่ครูน้องผมก็จะเป็นครูระดับคุณพ่อคุณแม่
0: ครูน้าครูป้า

0: ข้ามาอยู่แล้วมันเหมือนกับเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นครอบครัวที่มีทักษะพื้นฐานความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ใกล้เคียงกัน
1: ครับ
0: มันก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพอในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยครูน้องๆเนี่ยก็จะแนะนำครูพี่ส่วนในเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยครูพี่ก็ให้ข้อเสนอแนะครูน้องมันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกจากจะได้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนแล้วเนี่ยมันได้ความรู้จากเพื่อนเรียนรู้จากเพื่อนด้วยกันมันก็จะไปล้อแบบของการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนได้เหมือนกันก็คือเพื่อนสอนเพื่
1: อ
0: นเราสามารถบูรณาการในวิธีการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงๆก็ได้แล้วตัวเราเองเนี่ยทุกวันนี้เราก็ได้ปฏิบัติชีวิตจริงๆแบบนี้ก็มีความสุขครับมีความสุขทีเดียวน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าประสบการณ์แบบนี้ในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะได้มีโอกาสมาเรียนกับมาสเตอร์ทีเชอร์ที่เป็นครูพี่ครูน้าครูพ่อครูแม่มาก่อนก็ดีครับดี
1: ฟังแล้วทีเดียวฟังแล้วบรรยากาศจะดีมากเลยนะ
0: ครับเป็นโครงการที่ดีมากเชื่อมันในรุ่น2รุ่น3ที่มีต่อไปเนี่ยเป็นการสนับสนุนที่ตรงประเด็นในเรื่องของพัฒนาและยกระดับคุณภาพของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดี
1: ครับครับผมครูเกียรติศักดิ์แล้วฮะ
2: ครับผมบรรยากาศของห้องเรียนคณิตศาสตร์นะก็เป็นลักษณะของการร่วมคิดร่วมทำ
1: จะเครียดกว่าห้องอื่นไหมฮะ
2: คณิตศาสตร์ดูแล้วค่อนข้างเครียดเพราะว่าอาจารย์เขาก็จะให้เราสืบค้นด้วยตนเองช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เพื่อหาข้อสรุป
1: เป็นบรรยากาศแบบครูพี่ครูน้องหรือบรรยากาศแบบสนุกสนานอย่างครูณัชชาเล่าให้ฟัง
2: ก็มีก็มีบ้างเป็นครั้งคราวแต่ว่าค่อนข้างจะเครียดสำหรับคณิตศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ค่อนข้างเป็นนามธรรมฮะ
1: แต่แล้วไงฮะพอโดยรวมมันทำให้เสาร์อาทิตย์อยากมาหรือเสาร์อาทิตย์อยากนอนหรือเป็นยังไงฮะ
2: อยากมาฮะอ
1: ยากมาฮะ
2: ครับผมเพราะว่าวิชาความรู้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายพวกเราเพราะว่าครูทุกคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นมือหนึ่งนะฮะเป็นมือหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกคนก็ท้าทายกับความรู้ใหม่ๆเพราะนั้นเวลาบรรยากาศของการเรียนก็จะ รวมกันแชร์ความคิดกันแล้วก็ระดมสมองช่วยกัน
1: ครับที่ผมอยากรู้ว่าเท่าที่ทุกท่านได้เรียนมาแล้วก็อาจจะยังไม่จบทั้งหลักสูตรก็คือยังไม่ครบ2ปีแต่ผลที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนที่ห้องเรียนที่ไปสอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นไหมเอาวิธีนี้ไปสอนแล้วเด็กเห็นผลไงบ้างของครูสุรินทร์เป็นไงฮะ
3: ของผมนี่เริ่มตั้งแต่เราเริ่มจะเข้าใจเด็กมากขึ้น
1: ครับ
3: เพราะเหมือนเราตอนนี้เรากลับมาสู่
1: ที่เรามาเป็น
3: ย้อนกลับมาที่เราเคยเข้มงวดเคยระมัดระวังเราก็ต้องผ่อนแล้วก็ต้องเริ่มใช้จิตวิทยามากขึ้นการวางแผนการสอนก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็มองเป้าหมายของการหลักสูตรมากขึ้นตอนนี้เราเริ่มทุ่มเทแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าการเป็นครูไม่ใช่เป็นง่ายๆ
1: ครับ
3: นะครับ
1: ครับอ๋อกับกลายเป็นเรามองเห็นความสำคัญของการเป็นผู้สอนของครูนี่เพิ่มมากขึ้นไปอีก
3: เพิ่มมากขึ้นอ
1: ีกแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเองหลายอย่าง
3: ต้องเปลี่ยนต้องปรับ
1: ครับผมครูศรีสุพรเนี่ย
4: ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก็จะเปิดเนื้อหาความรู้คู่คุณธรรม
1: ครับ
4: ก็เท่ากับเหมือนสอนเราไปในตัวที่เราจะกลับไปสอนนักเรียนนะ
1: ค
4: ะเหมือนอาจารย์พูดนะคะว่าเราก็ต้องไปผ่อนนะที่เคยดุเด็กเคย
1: อ๋อตกใจต้องไปผ่อนผมก็ไปซื้ออะไรต้องไปผ่อน
4: คือ
1: ผ่อนปรนตัวเองลง
4: ใช่ใช่เคยดุเด็กนะฮะเรียกชื่อเล่นคือคุณครูจะสอนเราหมดเลยว่าต้องใช้จิตวิทยากับเด็ก อย่าไปเรียกชื่อเล่นเขานะเด็กบางคนไม่ชอบเราจะได้รูปแบบจากอาจารย์ผู้สอนนะคะกลับไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็บางวิชาเนี่ยค่ะอาจารย์มีเทคนิควิธีสอนใหม่ๆให้เรานะฮะอย่างยกตัวอย่างถ้าภาษาไทยเนี่ยเอารูปดารามาอย่างเช่นรูปของคุณแอดถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรเด็กบอกชื่อแอดเราก็จะถามต่อนี่คือมาตราตัวสะกดใดแ
1: ร
4: งกดอะไรเงี้ยนะคะเราได้รูปแบบจากคุณครูกลับไปสอนทันทีเด็กสนุกมาก
1: อ๋อครับเหมือนเล่นเกมแต่เขาได้เรียนรู
4: ้เรียนรู้ไปด้วย
1: แต่ทำที่แน่คือทำให้เด็กสนุกและอยากจะเรียนรู
4: ้เราก็ได้จากคุณครูแล้วกลับไปสอนทันที
1: ครับผมครับของครูอำนาจล่ะครับมีอะไรที่กลับไปถึงเด็ก
0: ต้องยอมรับอย่างว่าทางมหาวิทยาลัยรามแหงเนี่ยได้จัดคณาจารย์ที่มาสอนพวกเรานะครับแต่ละท่านเนี่ยล้วนได้คัดสรรมาค่อนข้างจะมีภูมิความรู้และองค์ความรู้เนี่ยดีเยี่ยม
1: ครับ
0: มันทำให้ความรู้เดิมที่เรามีอยู่เนี่ยต้องขยับหลบออกไปนิดนึงแล้วก็รับความรู้ใหม่เข้ามา
1: ครับ
0: มันสร้างการเรียนรู้ที่หลากหลายหรือเรียกว่าเพลินหรือ play and learn ก
1: ็
0: คือเรียนบนเล่นซึ่งมันได้จากในวิชาความรู้คู่คุณธรรมซึ่งทั้ง5กลุ่มสาระเนี่ยได้เรียนพร้อมกันเป็นนับร้อยคนแล้วก็กิจกรรมตรงนี้มันทำให้เราได้ไปบูรณาการใช้ในชั้นเรียนระดับกลุ่มย่อยใช้ในระดับกลุ่มใหญ่ๆระดับชั้นของโรงเรียนใหญ
1: ่ในห้องเรียนของคุณครูก็ เดี๋ยวไปทดลองใช้แล้วใช่ไหมฮะ
0: ได้ไปทดลองใช้ครับ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ครับเด็กสนุกสนานชอบ
1: เช่นยกตัวอย่าง
0: เช่นเกมการจับกลุ่มที่แสดงกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะมีเทคนิคในการสอนในการสร้างสถานการณ์ให้กลุ่มตัดสินใจว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนตัดสินใจอย่างไ
1: ร
0: แล้วสถานการณ์เหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ทางเราแหงเนี่ยมาใช้กับพวกเราซึ่งเราก็กลายเป็นเหมือนกับคนเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนไปเลย
1: แ
0: ล้วก็เกิดความสุขสนานแก้ปัญหาถ้าแก้ได้ก็เฮฮาปาร์ตี้กันถ้าแก้ไม่ได้ก็เราก็ต้องมาทบทวนตัวเองใช่ครับ
1: ครูเกียรติศักดิ์แล้วครับในห้องเรียนที่บอกว่าคณิตศาสตร์เคร่งเครียดแต่เอาเทคนิคอะไรไปสอนแล้วเด็กเป็นไงบ้างฮะ
2: อ๋อได้หลายอย่างก็คล้ายๆกับที่อาจารย์อำนาจพูดนะแต่ว่าอีกสิ่งนึงที่เห็นได้ชัดก็คือด้านภาษา
1: ทำไม
2: คือคณิตศาสตร์ได้ภาษาอังกฤษเยอะมากเพราะว่าเราเรียนคณิตศาสตร์กันเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราจะเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นคณิตศาสตร
1: ์
2: มากขึ้น
1: แล้วไปสอนเด็กด้วยไหมฮะ
2: ก็นำไปใช้สอนเด็กด้วย
1: ครับ
2: ก็มันก็สอดคล้องกับโครงการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
1: ครับ
2: ซึ่งจะมีการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปใช้ได้เต็มที่เลยก็มีประโยชน์อย่างมาก
1: แล้วเทคนิคการสอนอื่นๆที่เอาไปใช้กับเด็กทำให้วิธีสอนคณิตศาสตร์เราเปลี่ยนไปไหมหรือมีอะไรที่ไปถึงเด็กแล้วเด็กชอบไม่ชอบยังไงยากง่ายอะไรเล่าให้ฟัง
2: ก็เด็กๆจะชอบครับเด็กจะชอบเพราะว่าเราก็นำเทคนิควิธีของอาจารย์ที่สอนเนี่ยส่วนไหนที่เป็นสร้างความสนใจให้เด็กเราก็นำไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนของเราเด็กก็สนใจดีครับ
1: ครับคุณณัชชาครับ
5: ก็ในส่วนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษวิชาแรกที่เราเรียนก็คือเทคโนโลยีการผลิตสื่อการสอนซึ่งก็ทำให้เราได้มีทักษะในการผลิตสื่อโดยการดึงเรื่องราวจากทางสื่อต่างๆมาแยะแล้วก็วิชาที่เรียนอยู่ตอนนี้นะคะเป็นของรองศาสตราจารย์ดร.สันทนาเราก็มีความรู้สึกว่าภาษามันเป็นเรื่องร่วมสมัยมันมีบางคำที่มันที่เคยใช้มันเริ่มหมดบทบาทแล้วมันมีคำร่วมสมัยขึ้นมาเยอะค่ะมันเราก็ต้องเปิดใจตรงนั้นแล้วเราก็ต้องตามให้ทันที่เราจะต้องไปให้กับเด็กเพราะบางอย่างเนี่ยเราต้องย้ำว่าเด็กเขาจะไปไวกว่าเราเนี่ยเราจะต้องทำยังไงที่ว่าให้มันร่วมสมัยไปเลย
1: ฟังดูเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจน่าชื่นชมนะเพราะโครงการนี้ก็เพื่อจะยกระดับคุณภาพของการสอนการเรียนการสอนของวงการการศึกษาไทย ครูไทยนักเรียนไทยเชื่อว่าโครงการนี้จะเกิดผลสิ่งนั้นเต็มที่ไหมฮะการยกระดับและพัฒนาคุณภาพแบบ
4: กำลังจะบอกว่ามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งนะฮะในความคิดของตัวเองนะคะก็คือจากที่พวกเราได้ไปเนี่ยฮะเราก็ไปขยายผลกับเพื่อนอีกนะฮะนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขแล้วเราก็เข้าใจสิ่งต่างๆที่กระทรวงกำหนดมามากขึ้นครับจากการสอนของคุณครูของพวกเรา
1: ครับท่านอื่นครับไปขยายผลและยังมีเครือข่ายสร้างเครือข่ายกับคุณครูคนอื่นๆที่โรงเรียนที่เขตการศึกษาที
3: ่ของเราจะมีเหมือนชมรมของครูของครูสังคมศึกษาแล้วก็จะมีการจัดอบรมมีงบประมาณรวมกันประมาณเป็นจากกองกลางแล้วก็จะอบรมก็ครูที่มีความรู้คนที่มีระดับปริญญาโทขึ้นไปก็จะมาช่วยกัน
1: อย่างที่ครูเรียนไปเอาเทคนิคนั้น
3: ไปใช้ด้วย
1: ไปใช้แล้วไปบอกไปสอนไปแนะนำกันละ
3: เหมือนแรกเป็นเรียนรู้แล้วก็จัดมาสัมมนาร่วมกันอะไรร่วมกันเพิ่มเติมความรู้อยู่ด้วย
1: แล้วเครือข่ายก็เริ่มเกิดแล้วด้วยนะ
2: ครับ
1: ของครูเกียรติศักดิ์เครือข่ายคณิตศาสตร์เกิดขึ้นไหมฮะอ๋อ
2: เกิดครับคือทั้งที่กลุ่มที่เรียนอยู่ปัจจุบันกับกลุ่มที่โรงเรียนที่จังหวัดที่สอนนะ
1: ครับ
2: อย่างในกลุ่มที่เรียนเนี่ยเราก็มีคุณครูคณิตศาสตร์จากหลายๆจังหวัดหลายๆที
1: ่
2: เราก็สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกันเรามีเว็บไซต์ที่จะแชร์ความรู้กัน
1: งั้นระบบเครือข่ายก็เกิดขึ้นโดยที่เริ่มจากโครงการอันนี
2: ้
1: เอาความรู้นี้ไปใส่ไปเติมกันด้วย
2: ใช่ใช่ครับ
1: คนที่ไม่ได้มาเรียนก็อยู่ในเครือข่ายได้ความรู้ไปด้วย
2: ครับผมได้ครับอันนี้แชร์เปิดโอเพ่นนะ
1: ครับ
2: ครับส่วนที่โรงเรียนส่วนที่โรงเรียนที่จังหวัดเราก็มีเครือข่ายของครูคณิตศาสตร์ของจังหวัด
1: ครับ
2: เราก็จัดอบรมจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเป็นประจำนะครับเป็นเครือข่ายของครูคณิตศาสตร
1: ์ครับ
2: ที่โรงเรียนก็เป็นศูนย์คณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นครูก็จะได้รับความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันตลอดเวลา
1: ครับครับเครือข่ายภาษาไทยล่ะครับคุณสื่อ
4: ของภาษาไทยเราก็เปิดเป็นเว็บบล็อกขึ้นมานะคะคุณครูระพีปิยาจันทร์โรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองพวกเรามีผลงานอะไรก็จะไปขึ้นที่
1: นี่คืออยู่ในชั้นเรียนด้วยกันไหมฮะ
4: อยู่ในชั้นเรียนเดียวกันหมดเลยฮะ
1: มาสเตอร์ทีเชอร
4: ์ค่ะเป็นมาสเตอร์ทีเชอร์แล้วก็เวลาเราทำรายงานนะคะชิ้นงานที่ทุกชิ้นนะฮะจะขึ้นเว็บบล็อก
1: ครับ
4: ใครต้องการก็ไปโหลด
1: ได้เลยฟังจากทุกท่านนี่เหมือนกับวัตถุประสงค์ของ Master Teacher เนี่ยได้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนตามที่เราตั้ง

0: เป้าหมายไว้เครือข่ายก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เราไปพัฒนาก็จะไปถึงเด็กนักเรียนในห้องเรียนแล้วก็ขยายวงไปเรื่อยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับงั้นสิ่งนี้เกิดขึ้นนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผมมาก
1: ๆเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนครูอย่างมากทีเดียว
0: ครับ
1: ก็ต้องขอบคุณสพฐ.ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับคณะครูทำให้ครูนั้นมีการพัฒนาคุณภาพยกระดับคุณภาพอย่างแท้จริงแล้วเชื่อว่าในโครงการรุ่นที่2โครงการ3คงจะมีการพัฒนาครูประถมและครูมัธยมในโครงการยกระดับคุณภาพเรียนที่รามคำแหงนี้อีกในรุ่นต่อๆไปขอพระคุณเป็นอย่างสูงมาณที่นี้ด้วยครับ
0: ครับผมแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะครับครูทั้ง5ท่านที่ได้มาบอกเล่าประสบการณ์แล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าการศึกษาของไทยจะถูกพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งดีๆเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับและย้ำอีกครั้งครับเพื่อนครูถ้ามีเครือข่ายที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเหลือแบ่งปันพัฒนากันได้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยบอกมาได้นะครับที่อีเมลที่ขึ้นที่หน้าจอแล้วเดี๋ยว Teachers Network ก็จะตามไปถ่ายทำมาให้ได้ชมกันครับเราจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดเครือข่ายของเพื่อนครูที่มีอยู่แบบนี้นะครับถ้าอยากชมรายการครับดาวน์โหลดรายการตอนอื่นๆหรือย้อนหลังก็เชิญนะครับที่เว็บไซต์ www.thaiteachers.tv หรือชมผ่านทางโทรทัศน์ครูครับดาวเทียมไทยคม5ช่อง36 KU Band ได้เลยครับแล้ววันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับลาไปพร้อมๆกับเพื่อนครูทั้ง5ท่านมาสเตอร์ทีเชอร์ทั้ง5ท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ในเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์นะครับมันก็มีเรื่องย่อยหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องของแสงนะครับก็จะมีเรื่องย่อยเช่นสมบัติของแสงการสะท้อนของแสงตัวกลางแสงการหักเหของแสงตลอดจนเรื่องของการเปลี่ยนรูปพลังงานแสงไปเป็นพลังงานรูปอื่นๆเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเด็กจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของแสงนะครับถ้าเด็กไม่เข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งนี้นะครับก็จะต่อยอดไปเรื่องต่อไปไม่ได้นะครับ วันนี้ไม่รู้จะเรียนเรื่องอะไรดีนะครับอ้าวมาดูนี้ก่อนจะได้ดูตอนนี้เด็กๆทุกคนเห็นหน้าตัวเองไหมถ้ามองนี้ครับเห็นไหม เห็นนะครับเห็นต่อไปก็จะเสกให้เป็นอีกหน้าหนึ่งอีกนักเรียนทุกคนนับพร้อมกัน 1-3
1: 1-2-3
0: ปึ๊บโอ้โหทำไมหน้าเราเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดพี่นี้เริ่มต้นเราก็เอาความสงสัยความอยากรู้อยากเห็นของเด็กมาใช้ให้เป็นประโยชน์เมื่อนักเรียนเริ่มสนใจอยากรู้อยากลองสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเราค่อยนำการทดลองมาให้เด็กพิสูจน์เห็นภาพใครครับในกระจกครับ
2: ภาพตัวเอง
0: เห็นภาพตัวเองนะครับเดี๋ยวคุณครูเปิดไฟแล้วจะเห็นภาพใครครับเห็นภาพใครครับ
2: เห็นภาพหัวกะโหลก
0: เห็นภาพหัวกะโหลกนะครับของเรียนวิทยานี้ก็คือในนั้นก็จะมีกระจกแล้วก็มีภาพหัวกะโหลกอยู่ข้างในนะครับเมื่อเด็กไปส่องดูก็จะเห็นภาพตัวเองหลังจากนั้นนะครับถ้าเราเปิดไฟขึ้นมาปุ๊บภาพที่เรามองเห็นนั้นนะภาพตัวเองก็จะไม่เห็นก็จะเป็นภาพกะโหลกขึ้นมาแทนนะครับเด็กๆก็จะตื่นเต้นและสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมองเห็นภาพตัวเองเป็นภาพหัวกะโหลกไปได้เมื่อเด็กสนใจแล้วเราก็สามารถที่จะต่อไปเนื้อหาที่เราจะสอนเขานี่กล่องดำอ่ะอันนี้จ้าเลยใช่ไหมมองไม่เห็นว่าเป็นเส้นตรงสว่างมันมากเกินไปครูปิดตรงนี้ป้าเราจะทำให้เห็นกันว่ามันเป็นเส้นตรงยังไงเพราะตอนนี้มันเห็นแต่แสงถ้าตอบว่าสมบัติของแสงอันที่หนึ่งแสงเป็นยังไงครับเดินทางไปเป็นยังไง
1: เส้นตรง
0: สำหรับเรื่องแรกสมบัติของแสงเด็กต้องเรียนรู้สองเรื่องคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงและแสงสะท้อนทุกทิศทุกทางเคยเห็นแสงที่มันตรงๆเดี๋ยวเราจะได้ดูอ่ะเริ่มตรงขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เด็กเขาเข้าใจในเรื่องของแสงกระจายไปทุกทิศทุกทางแสงเดินทางเป็นเส้นตรงแล้วทีนี้ก็จะให้เด็กได้ทดลองพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าแสงเดินทางเป็นเส้นตรงจากแหล่ง

0: กำเนิดแสงจากแหล่งอื่นๆบ้างนะครับเช่นจากเทียนไข
1: เมื่อนักเรียนเข้าใจคุณสมบัติของแสงแล้วคุณครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำการทดลองโดยการใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาเจาะรูแล้วเรียงเป็นเส้นตรงจากนั้นจึงรอดเส้นได้ให้ทะลุถึงกันทุกแผ่นเพื่อให้นักเรียนได้ทำการพิสูจน์เรื่องการเดินทางของแสง
0: ถ้าเด็กวางแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้รูตรงกันบางทีก็ให้ใช้ได้นะครับสอดเข้าไปให้ตรงรูให้รูตรงกันจุดเทียนแล้วก็มามองอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็เข้าใจว่านี่แหละคือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงถ้าสมมุติว่าขยับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดรูไม่ตรงกันก็ไม่สามารถมองเห็นเปลวเทียนเด็กก็สามารถที่จะเข้าใจได้ว่านี่คือแสงเดินทางเป็นเส้นตรงนะครับเอาทีนี้นะครับทำไมเราต้องเอาเชือกหรือได้เนี่ยสอดเข้าไปรูตรงรูเพราะอะไรครับเพื่อให้รูมันเป็นยังไงครับ
2: ตรง
0: กันทีนี้เรามองผ่านรูเป็นยังไงครับมองเห็นไหม
2: เห
0: ็นเปลวเทียนแสดงว่าแสงนี่เดินทางเป็น
2: เส
0: ้นตรงถ้าขยับไอ้แผ่นใดแผ่นหนึ่งเราจะมองเห็นเปลวเทียนไหม
2: ไม
0: ่เห็นเชื่อไหมว่าในธรรมชาติมันก็มีจริงปราสาทเขาพนมรุ้งเคยได้ยินไหมครับดวงอาทิตย์ส่องผ่านประตู15ช่องใครไม่เคยเห็นดูภาพนี้ครับประตูอันศักดิ์สิทธิ์นี่ภาพจากมติชนอันนี้จะเป็นการมองภาพที่เห็นชัดเจนขึ้นครับกว่าที่จะไปมองภาพลำแสงจากอื่นๆนะครับเพราะว่ามันจ้ามากเกินไปก็จะไม่เห็นเป็นลำแสงนะครับเด็กก็ตื่นเต้นเอ๊ะทำไมมันเกิดภาพอย่างนี้ขึ้นมาได้เด็กก็สนใจแล้วครับผ่านช่องมาทั้ง15ช่องนะครับนี่ทั้งใช้ในชีวิตจริงของเรานี้ก็ใช้ในชีวิตจริงเหมือนกันเรื่องแสงถ้าไม่มีแสงเราก็ไม่สามารถมองเห็นวัตถุแล้วสมบัติของแสงอันที่1ที่เธอทดลองไปแสงกระจายเป็นยังไงครับทุกทิศทุกทางอันที่2แสงเดินทางเป็น
2: เส้น
0: ตรงทีนี้มาดูอีกอันหนึ่งว่าไอ้ความสำคัญของแสงเนี่ยถ้ามันไม่มีแสงเนี่ยเราจะมองเห็นวัตถุไหม
2: ไม่เห็น
0: เรามาดูนี้ต่อหลังจากที่เด็กเข้าใจเรื่องสมบัติของแสงแล้วนะครับเรื่องต่อมาเด็กก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการสะท้อนของแสงนี่ห้ามเปิดนะครับห้ามเปิดของในนี้เป็นของหายากให้ส่องดูนะครับให้ทุกคนส่องดูว่าส่องเสร็จแล้วก็ส่งไปทางนี้ก็ส่องแล้วก็ส่งต่อไป
1: เพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการมองเห็นครูจึงทำกล่องปริศนามาให้นักเรียนได้เรียนรู้กัน
0: ข้างในมันมีอะไรบ้างนี่ถ้าอย่างนี้ตอนที่นักเรียนมองดูอย่างนี้ไม่ได้เปิดไม่ได้ไฟก็จะมองไม่เห็นเพราะไม่มีแสงไปกระทบวัตถุไม่สะท้อนก็มาหาตาเราใช่ไหมถ้าครูเปิดไฟเมื่อไหร่นะครับเปิดไฟแสงไปกระทบกับวัตถุแสงจากวัตถุสะท้อนมาหาตาเราเลยมองเห็นว่ามีวัตถุอะไรอยู่ในกล่องนี้การสะท้อนของแสงนะครับในหัวข้อนี้เราต้องการให้เด็กรู้ว่าแสงมีผลกับการมองเห็นของคนเราเพราะการที่คนเราจะมองเห็นอะไรได้นะครับก็เพราะแสงอันนี้เขาเรียกว่ากล้องกล้องปริทัศน์หรือกล้องดูแห่นะครับนี่สองอันจะมีกระจกถ้ามองตรงนี้ก็จะเห็นนักเรียนทุกคนนะครับเนี่ยค่าศึกมองดูค่าศึกก็ได้ต่อไปนะครับคุณครูจะจำลองอันนี้กล้องเพอริสโคปเนี่ยเหลือสั้นกระจิ๊ดแค่นี้แสงไปกระทบกับวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองเนี่ยอย่างเช่นใบหน้าเราแสงไปกระทบกับใบหน้าเราสะท้อนมาที่กระจกที่อยู่ในกล้องแสงจากกระจกเนี่ยสะท้อนเข้าตาเราจึงมองเห็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างๆนะครับต่อไปจะให้เด็กๆลองพิสูจน์ว่าเป็นอย่างนั้นไหมอย่างสื่อที่เรานำมาใช้สอนเด็กก็ต้องเน้นให้เขาหยิบจับทดลองด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้เด็กสนุกกับการทดลองและจดจำได้ไม่ลืมครับใครจะตอบนะครับเนี่ยใครอธิบายหลักการว่าทำไมเรามองเห็นภาพเพื่อนเราที่อยู่ข้างๆอยู่ในกระจกได้หนูอธิบายชัดๆเลยครับ
3: แสงจะส่องไปที่วัตถุ
0: ส่องไปที่วัตถุแล้วไงครับ
3: ว่าจะสะท้อนมาที่กระจก

0: าที่กระจก
1: สะท้อนเข้าตาเรา
2: แล้วก็สะท้อนเข้าตาเราถูกต้องนะครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนด้วยครับเก่งมากหลักการสะท้อนแสงจะต้องมีสื่อหลากหลายเพราะว่าสื่อที่มีอยู่ในตำราเนี้ยบางครั้งเด็กเขารู้แล้วก็ไม่ตื่นเต้นไม่สนุกแต่ถ้าเราคิดสื่อที่แปลกใหม่เด็กจะเกิดความสนใจท้าทายอยากพิสูจน์อย่างเช่นกล้องจิ๋วนะครับ
3: เมื่อนักเรียนสนุกกับกล้องจิ๋วแล้วครูจะนำแบบทดสอบเพื่อมาตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนในเรื่องนี
2: ้เมื่อเด็กมีความเข้าใจในเรื่องของแสงมากขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็จะไปต่อยอดในการเรียนเรื่องแสงและเงาต่อไปนะครับเชื่อเจอดาราสาวสวยเลยครับเอาละครับคนแรกพิชญานะครับโชว์เงาที่เกิดจากฝีมือของเพื่อนเราอ่ะครับเฮ้ยภาพอะไรเนี่ยสุนัขสุนัขกำลังจูจีกันว่าถูกไหมครับสุนัขครับถูกต้องครับโอ้โหภาพอะไรครับภาพอะไรครับโอ้ถูกไหมครับไม่ถูก
4: น้องครับ
2: แม่มดใช่ไหมครับแม่มดถูกต้องครับปรบมือให้เพื่อนครับต่อไปกลุ่มที่3ชูมือครับใครจะตอบเชิญครับสิงโตไม่ใช่ใกล้ๆครับใกล้ๆเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวตอบ
5: ครับ
2: เอเลี่ยนครับโอ้โหมองจินตนาการเอเลี่ยนได้ยังไงปรบมือให้เพื่อนเอเลี่ยนครับ

0: พอเด็กเห็นว่าเกิดเงาขึ้นบนฉากก็ให้เด็กได้มาแสดงความสามารถหรือการใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องเงาเนี่ยมาแสดง
1: บริษัทบัคบันนี่จำกัดภูมิใจเสนอ The Big Paw The Rabbit and The Ducks The Big Paw กำลังไล่จับนางเงือกอยู่ทั้งสองไล่กันไปจนถึงเรือของกระต่ายและเป็ดกระต่ายตกใจจึงบอกว่าหมึกมาจ่อหน้ากับกระต่ายกระต่ายตกใจเลยพูดอีกว่าอีวัดเอียงพวก
0: ตรงเงานี้นะครับเน้นในเรื่องของจินตนาการของเด็กๆแล้วเด็กก็จะได้เรียนรู้ร่วมกันว่าแหล่งกำเนิดแสงแล้วก็มีวัตถุมาบังทางเดินของแสงก็จะเกิดเงาขึ้นมาบนฉากนะครับนักเรียนมองที่เปลวเทียนนักเรียนมองที่คุณครูตอนนี้สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างตาของนักเรียนนะครับตาของนักเรียนกับเปลวเทียนเนี่ยคืออะไรครับคืออะไรอากาศนักเรียนมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนไหมครับชัดเจนมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสถ้าสมมุติไอ้นี่มากั้นปุ๊บมองเห็นเปลวเทียนชัดเจนไหมระหว่างตาเรากับเปลวเทียนมีตัวกลางแสงมากั้นปุ๊บถ้ามองเห็นไม่ชัดเขาเรียกว่าตัวกลางโปร่งโปร่งอะไรครับอ้าวโปร่งอะไรโปร่งแสงตัวกลาง10ชนิดที่จะให้แต่ละกลุ่มได้ทดลองต่อไปนี้นะครับจะให้ทดลองมองผ่านแสงเปลวเทียนนะครับแล้วก็จดลงไปในใบงาน
2: เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องประเภทของตัวกลางมากยิ่งขึ้นครูจึงเตรียมชนิดของวัสดุที่แตกต่างกันทั้งหมด10ชนิดแล้วให้นักเรียนทดลองมองผ่านตัวกลางแต่ละชนิดว่าส่งผลต่อการมองเห็นแตกต่างกันอย่างไร
1: กระดาษ A4 ไม่มีสีเขียว
3: ไม่เห็นเลย
1: ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเฮ้ยเห็นชัดแจ๋วเลย
3: เฮ้ยชัด
1: ชัดแจ๋ว
3: ไหนอ่ะ
1: น่าจะเห็นชัดเลย
0: ต่อไปนะครับกลุ่มที่3จะมาสรุปผลการทดลองครับ
4: อันที่1ฟิล์มเห็นได้ชัดแจ๋วเลยอันที่2กระดาษ A4 ไม่เห็นเลยนะ
5: วัตถุแต่ละชนิดมีความโปร่งแสงไม่เท่ากันอย่างที่

0: แผ่นฟิล์มมองไม่ค่อยเห็นอย่างที่8หนังสือเรียนไม่เห็นเลย
1: การที่นำสื่อหลากหลายมาสอนเด็กนะครับจะทำให้เด็กเกิดความสนใจอยากรู้อยากเห็นซึ่งเป็นคุณสมบัติของเด็กในวัยนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็อยากจะทดสอบพิสูจน์เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือเสน่ห์ของวิทยาศาสตร์การสอนโดยที่ไม่ให้เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยสักแป๊บเดียวนะครับเด็กก็จะลืมแล้วแต่ถ้าสอนให้เด็กได้ลงมือกระทำเนี่ยเขาจะจดจำไม่รู้ลืมนะครับในสิ่งที่เขาได้ทำและสิ่งหนึ่งถ้าเขาค้นพบด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขาจะจดจำไม่มีวันลืมก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวของเด็กเองนะครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รูดปรื๊ดรูดบัตรเครดิตเพลินอาจก่อวิกฤตทางการเงินให้อย่างไม่รู้ตัวได้โดยเฉพาะการผิดชำระหนี้บัตรเครดิตนั้นเรื่องใหญ่กว่าที่คิดครับสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าสู่วิกฤตทาง

การเงินจากการรูดบัตรเครดิตคือการจ่ายหนี้ไม่ไหวเริ่มจากการจ่ายขั้นต่ำจ่ายล่าช้าไปจนถึงการผิดนัดชำระสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังวันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติหากเราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตเราจะเจออะไรบ้างการโดนทวงถามจากเจ้าหนี้ในรูปแบบต่างๆโทรศัพท์จดหมายอีเมลไปจนถึงการทวงหนี้ที่บ้านซึ่งตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุไว้ว่าเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 20:00 นวันหยุดเวลา 8:00 นถึง 18:00 นหากเรายังไม่ชำระหนี้ทางเจ้าหนี้จะดำเนินคดีกับลูกหนี้ส่งหมายศาลมาที่บ้านซึ่งหนี้บัตรเครดิตมีอายุความ2ปีหมายศาลก็จะมาภายใน2ปีนี้โดยนับอายุความตั้งแต่ผิดนัดชำระหนี้ครั้งแรกทำอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตถือเป็นคดีแพ่งถึงแม้ว่าคดีจะขาดอายุความแล้วเจ้าหนี้ก็สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้นั่นหมายความว่าถ้ายังเป็นหนี้กันอยู่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีแม้จะขาดอายุความหากยังไม่ชำระหนี้ให้แล้วเสร็จก็ยังคงเป็นหนี้กันตลอดไปนั่นหมายความว่าการไม่ชำระหนี้บัตรเครดิตมีสิทธิ์ถูกอายัดทรัพย์ตามกรมบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอายัดเงินเดือนดังนั้นทางออกที่ดีของลูกหนี้บัตรเครดิตคือการชำระหนี้ซึ่งกฎหมายไทยนั้นคำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเต็มที่ครับโดยลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้กับทางสถาบันการเงินเพื่อหาทางออกร่วมกันระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ได้ตั้งแต่ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาลโดยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยหนี้กับสถาบันการเงินธนาคารหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากเป็นกรณีที่อยู่ในกระบวนการฟ้องศาลลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถไกล่เกลี่ยผ่านกระบวนการในชั้นศาลโดยศาลมีหน้าที่ให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายและในกรณีที่คำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้คืนกับทางเจ้าหนี้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นสามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินสุดท้ายครับระเบียบวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิ์ของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอสักและพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอสักองค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะ บูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทำพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วย

อาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นโถงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮงกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิในการมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสมันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา9นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลป์ช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยน

0: จากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้าง

เป็นการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดเป็นร้อยละ 99.20 และออกหนูสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้งท่านนี้การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้าในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นรัฐมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้รับการยอมรับจากสังคมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการประชุมอาทินำเสนอผลงานของโรงพยาบาลซึ่งในปี2568โรงพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ระดับดีและบุคคลต้นแบบโรมโมเดล NCD จากโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรางเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอาทิชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดเม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกสีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในสนธิลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์กส์จำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดบิรโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดลาดชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราช

0: พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา 9:45 นาทีณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10ตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์ สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ
3: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
4: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
5: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ังปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: การเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายของคนส่วนใหญ่รวมถึงการเรียนพละศึกษาซึ่งพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากวันนี้รายการครูพบกูรูได้เชิญอาจารย์ประสบโชคโชคเหมาะมาเป็นกูรูเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการสอนทักษะพื้นฐานและการทดสอบทักษะพื้นฐาน
1: อยากได้เทคนิคในเรื่องของการวอร์มกีฬาแต่ละประเภทเนี่ยค่อนข้างที่จะวอร์มซึ่งจะแตกต่างกันความหนักความเบา
2: คาดหวังที่อยากจะได้เกี่ยวกับการวอร์มอัพที่ถูกวิธีในการเพื่อจะนำเข้าสู่บทเรียน
3: ผมอยากได้เทคนิคใหม่ๆทำแล้วให้มันเกิดความสนุกสนานทำให้เด็กมีความกระตือร้นที่อยากจะเรียนวิชาพละศึกษามากขึ้นกว่าเดิม
4: ผมอยากได้เทคนิคที่มันเป็นโมเดลที่มันชี้ไปเลยว่าทำแบบนี้นะคือแบบนี่ว่าของแบ็กเวิร์ดดีไซน์
5: ปัจจุบันผมก็เป็นผู้สอนนะครับทั้งในเรื่องของฟิตเนสโค้ชแล้วก็ผู้สอนผู้รักษาประตูอยู่ที่ไทยเบฟฟุตบอลอะคาเดมี่นะครับซึ่งเป็นศูนย์ฝึกที่ขึ้นตรงอยู่กับสโมสรเอเวอร์ตันจากประเทศอังกฤษนะครับเป็นวิทยากรประจำอยู่ที่นั่นนอกจากนั้นก็ยังเป็นนักวิสาหกิจกีฬาประจำทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับที่เพิ่งไปแข่งเอเชียนเกมที่กวางโจวที่ประเทศจีนที่ผ่านมาด้วยวิชาการศึกษาเป็นวิชาเดียวที่ทำให้เนี่ยร่างกายของนักเรียนผู้เรียนเนี่ยได้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดซึ่งวัตถุประสงค์ของพละศึกษาเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับเรื่องของทักษะเรื่องของความรู้นะครับเรื่องของคุณธรรมแล้วก็เรื่องของเจตคติทั้ง5ด้านนะครับเราต้องพัฒนาผู้เรียนทั้ง5ด้านมาพร้อมกันซึ่งคุณลักษณะบางอย่างเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในวิชาอื่นเช่นเรื่องของความมีน้ําใจในกีฬานะครับซึ่งมันต้องเกิดมาจากการทําครับแข่งขันการได้เรียนรู้ของความเป็นผู้ชนะการได้เรียนรู้ของการเป็นผู้แพ้นะครับมันทำให้เราสามารถที่จะประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือชีวิตเป็นจริงในปัจจุบันได้ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทนะครับการที่เราได้ผิดหวังเมื่อเราเจอปัญหาอุปสรรคในการทำงานในเรื่องการเรียนมันทำให้เราได้คิดได้ปรับตัวไม่คิดหาทางออกที่ผิด
6: ขออนุญาตไปที่อาจารย์พลพัฒน์ครับ
7: อาจารย์พลพัฒน
6: ์ศึกษาเราเป็นยังไงครับเรียนไปเพื่ออะไรครับ
7: สิ่งที่ผมมุ่งเน้นในสำหรับเด็กนักเรียนก็คือพื้นฐานการฝึกพื้นฐานของกีฬาต่างๆชนิดกีฬาต่างๆซึ่งมันจะนำไปสู่ของการให้เด็กได้เกิดการเคลื่อนไหวเมื่อเด็กได้เกิดการเคลื่อนไหวโดยที่ว่าไม่ใช่ว่าที่ตื่นเช้ามาเคลื่อนไหวแค่เดินแค่วิ่งธรรมดาหรือว่าแค่ใส่เสื้อผ้าแต่งตัวมาเรียนอันนี้ก็เคลื่อนไหวแต่พอมาอยู่เรียนแล้วจะมีหลักการเช่นเด็กฟุตบอลนะครับตีปองเทนนิสเรื่องแต่ที่เขาถนัดกันนะครับก็เป็นการฝึกพื้นฐานก็มาเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนเราได้มีการออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอมีสุขภาพที่ดีแล้วสติปัญญาก็จะตามมาทำให้เกิดสมาธิในการเรียนรู้ได้ดีขึ้น
8: เวลาที่ผมสอนพละศึกษาให้กับนักเรียนจะเน้นเด็กเสมอเหมือนที่อาจารย์พลพูดเราไม่ใช่เน้นเฉพาะเรื่องกีฬาแข่งอย่างเดียวคนที่จะเรียนเก่งพลังไม่สมบูรณ์แข็งแรงเราต้องเรียนด้วยเล่นกีฬาควบคู่ไปด้วย
5: ที่อาจารย์พลพัฒน์พูดเมื่อสักครู่เรื่องของทักษะนะครับเคยมีนักเรียนถามอาจารย์ไหมครับว่าเราเรียนทักษะไปทำไม
7: มีครับ
5: ครับอาจารย
7: ์ฝึกไว้ทำไม
5: ครับ
7: เล่นไปทำไม
5: ครับ
7: ผมก็ตอบเด็กไปว่าถ้าไม่ฝึกก็จะไม่เกิดความชำนาญ
5: อย่างที่อาจารย์พูดนะครับก็คือเพื่อให้เกิดความชำนาญวิชาพละศึกษาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดสุขภาพแต่เฉพาะภายในชั่วโมงเรียนนะครับไม่ใช่เฉพาะเพื่อปัจจุบันแต่ว่าเราทำเพื่ออนาคตวิชาพละศึกษาจะดูได้ว่าประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยไปดูที่ตอนไหนฮะไปดูที่ตอนพักดูตอนพักว่ามีเด็กมายืมสมมติอาจารย์สอนวอลเลย์บอลพักเที่ยงมีคนไปยืมลูกวอลเลย์บอลไปซ้อมไหมพักเย็นมีคนไปยืมลูกวอลเลย์บอลไปซ้อมไหมโอเคซ้อมอันเดอร์นะครับเดาะไปเอ๊ะวันนี้อาจารย์นัดสอบนะ20ครั้งก็ต้องซ้อมพอเมื่อไปซ้อมปั๊บก็เกิดการออกกำลังกายก็ได้ประโยชน์นะครับก็คือนี่คือประตูประสงค์การฝึกทักษะต่อไปผมขออนุญาตไปถึงเรื่องของการอุปร่างกายนะครับเพราะว่าการขั้นตอนการสอนพละศึกษาของเราก็คือเริ่มต้นด้วยขั้นเตรียมถูกไหมครับก็เป็นเรื่องของการอุปร่างกายขั้นเตรียมขั้นอธิบายและสาธิตนะครับแล้วก็เป็นขั้นฝึกขั้นนำไปใช้แล้วขั้นสรุป
1: ในเรื่องของการวอร์มถ้าเอาเด็กไปเรียนว่ายน้ำนะคะคือในเวลา1ชั่วโมงมันค่อนข้างที่จะเร็วแป๊บเดียวนะครับเพราะนั่นคือไปถึงเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยปึ้งเขาจะรู้ตัวเขาเองเลยว่าลงน้ำที่โรงเรียนแล้วมันจะหนาวเขาจะวิ่งรอบสระก่อนเลย1รอบก็คือถือว่า เป็นการวอร์มไปในตัวของเขาด้วยเพราะหนึ่งด้วยเวลาจะให้มายืดมาแขนมาหมุนมาทำทักษะในการวอร์มเยอะๆมันก็จะหมดเวลาเวลาไม่ทันก็คือจะเป็นลักษณะนี้อยู่ซะเป็นส่วนใหญ
5: ่มันมีการอุ่นร่างกายแบบทั่วไปกับการอุ่นร่างกายแบบเฉพา
1: ะ
5: ก็จะเป็นเฉพาะชนิดกีฬานั่นเลยถ้าฟุตบอลก็เริ่มกับฟุตบอลเลยหลายคนก็ถามผมเหมือนกันว่าตกลงจะให้ยืดก่อนแล้วค่อยวิ่งหรือวิ่งก่อนแล้วก็ยืด
1: มันมีตายตัวไหมคะ
5: มันไม่มีมันไม่มีตายตัวหรอกครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ขอสังเกตเขาเรียกว่าเทรนแนวโน้มของทางต่างชาติเนี่ยจะหนักไปทางเรื่องของวิ่งก่อนแล้วค่อยมายืดผมถามว่ามันมีอะไรผิดไหมมันก็ไม่มีอะไรผิดขั้นตอนหรอกครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลักษณะแนวโน้มจะเป็นเรื่องของการวิ่งก่อนแล้วค่อยมายืดเพราะก็เท่าที่ผมไปนิเทศการสอนตามโรงเรียนต่างๆมาเนี่ยเวลาที่นิสิตฝึกสอนผมไปฝึกสอนเนี่ยเวลาคาบการเรียนหนึ่ง50นาทีผมคิดว่าหมดไปกับการเข้าแถวเช็คชื่อแล้วก็การอุ่นร่างกายเนี่ยผมว่าเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้เริ่มเรียนจริงๆเล่นจริงๆอ่ะประมาณสักไม่ถึง10-15นาที
1: ค่ะใช่ค่ะ
5: แล้วก็ต้องเตรียมเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปวิชาอื่น
1: ไม่ได้ต่อไป
5: เพราะฉะนั้นหมดเวลาไปกับการยืดเหยียดอ่ะตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องแบ่งให้ดีคิดว่าเวลาจำเป็นตอนนี้มาสู่ในเรื่องของการประเมินผลนะครับเป็นไงว่ามีปัญหาเรื่องการประเมินผลนักเรียนไหมครับวิชาพละศึกษา
9: ผมจะประเมินทางด้านเกี่ยวกับเรื่องเป็นรายบุคคลนะส่วนมากแล้วเราจะเน้นรายบุคคลแล้วก็บางกิจกรรมบางอย่างเนี่ยเราจะเน้นเป็นรายกลุ่มด้วย
5: ครับ
9: เพราะมันมีเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วเกณฑ์ปกติอยู่แล้ว
5: เน้นไปที่ทักษะหรือว่าความรู
9: ้
5: มากกว่ากัน
9: ผมจะเน้นทักษะก่อนฮะเพราะว่าถ้าทักษะคุณเรียนรู้ได้แน่นปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเทคนิคเลย
5: ทุกด้านเนี่ยมันมีความสำคัญเท่าๆกันนะครับมีความสัมพันธ์เท่าๆกันจะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นคะแนนเต็ม100คะแนนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆด้านต้องตกอยู่ประมาณด้านละ20ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากอาจารย์ว่าอย่าไปอะไรตรงทักษะมากจนลืมหรือว่าละเลยในส่วนของตรงอื่นด้วยเพราะว่าบทบาทของครูประศึกษาเนี่ยไม่ได้มีแค่เฉพาะพัฒนาเรื่องของทักษะอย่างเดียวเรื่องของความรู้เราก็ต้องให้เขาด้วยนะครับเรื่องของคุณธรรมเราต้องให้เขาด้วยเรื่องของเจตคติเราต้องให้ด้วยเรื่องของสภาพร่างกายเราต้องให้เขาด้วยก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกันนะเมื่อเช้านี้เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเกี่ยวกับการเรียนการสอนเรื่องศึกษาทั้งหมดมานะครับเดี๋ยวผมจะมาถึงในช่วงนี้ผมจะขออนุญาตสาธิตนะครับในภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่เรื่องของการอุ่นร่างกายนะครับแล้วก็เรื่องของการสอนที่เราบอกว่าเราจะเน้นเรื่องของการเรียนแบบแบ็กเวิร์ดคือการนำกิจกรรมขึ้นมาใช้แล้วก็ไปหาเรื่องของทักษะในส่วนที่เราจะสอนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการประเมินผลนะครับแล้วก็การคูลดาวน์ตอนสุดท้ายเดี๋ยวผมมีเด็กนักเรียนตรงนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ก็คอยสังเกตในส่วนที่ผมจะกิจกรรมที่ผมจะนำมาใช้นะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีข้อซักถามเราก็ซักถามกันภายหลังแนวเกมพละศาสตร์ต้องเริ่มด้วยจากการเลยครับเรื่องของการวอร์มอุ่นร่างกายเนาะผมกำหนดพื้นที่แนวครึ่งสนามนะครับนะพวกเราวิ่งกระจายไปแล้วคนนี้มีหน้าที่วิ่งไล่จับแต่ได้ปั๊บจับมือมาปั๊บเสร็จแล้วก็วิ่งไล่คนอื่นต่อนะที่เหลือเพื่อนไปจะไว้คนนี้อยู่ผมก่อนที่เหลือกระจายพื้นที่ครับครึ่งสนามไปเร็วโอเคพร้อมไปปั๊บดีมากดีมากที่เหลือขยับขยับดีลบลบลบให้ได้ให้ได้ให้ได้ปั๊บโยกโอเคมาได้แล้วครับอาจารย์ผมก็จะใช้วิธีเรื่องของการอุ่นร่างกายโดยใช้เรื่องของฟันเกมนะครับเกมสนุกสนานก็เป็นเรื่องของการวิ่งจะเห็นไหมว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทักษะการเคลื่อนไหวนะครับจะเน้นย้ำเรื่องของว่าเมื่อเด็กเห็นช่องการเล่นฟุตบอลโยกตัวเมื่อมีที่ว่างก็เปลี่ยนสปีดนะครับโอเคผมแนะนำให้นิดนึงก่อนเราเลือกคนเลือกก่อนนะว่าใครที่เราเป็นเป้าหมายแล้วตกลงกันก่อนนะเป็นเป้าหมายเดี๋ยวไล่ไปพร้อมกันทีเดียวนะครับเป้าหมายเนี่ยควรจะเป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดก่อนนะเพราะว่ามันจับยากนะถ้าคุณมาหลายๆคนปั๊บคุณไปจับคนที่วิ่งช้าเนี่ยมาเป็นเพื่อนมันจะถ่วงทีมเรานะ

อย่างที่อาจารย์เห็นก็คือผมนำเรื่องของฟันเกมเข้ามาใช้ก่อนจะสังเกตว่ากิจกรรมเนี่ยประโยชน์ที่ได้เนี่ยนอกจากเรื่องของร่างกายแล้วนะครับ

0: การกระตุ้นให้ร่างกายมีความพร้อมเนี่ยจะลงไปเช็คชีพจรได้ผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า120ครั้งต่อนาทีนะครับแล้วก็ได้เรื่องของการวางแผนนี่ออกมั้ยคือเมื่อเขาจะไปจับใครเนี่ยก็ต้องวางแผนก่อนนะครับเรื่องการประสานงานภายในกลุ่มเป็นทีมแล้วก็ครูต้องไม่ลืมที่จะให้รางวัลนะถ้าเขาทำในสิ่งที่ดีเนี่ยนะต้องไม่ลืมที่ให้รางวัลอาจจะเป็นถ้าเป็นฝรั่งอาจจะแตะมือนะชมนะโดยเฉพาะคนสุดท้ายได้ก็อาจจะเรื่องการปรบมือเมื่อกี้นี้เนี่ยอันดับแรกนะได้เรื่องอะไรครับได้เรื่องของร่างกายไหมร่างกายเนาะร่างกายโอ้โหวิ่งอยู่ทุกคนเหงื่อออกเกือบหมดเลยเหงื่อออกหมดเลยนะที่สองได้เลยครับอะไรนะครับ
1: ความว่องไว
0: โอ้ความว่องไวเห็นไหมโฟกเป็นไงเปลี่ยนทิศทางก้าวซ้ายโยกออกขวานะก้าวซ้ายปั๊บโยกออกขวากองหลังตามมาอีกโฟกโยกซ้ายออกขวาอีกทีนึงเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมครับนะสามารถเอาไปใช้ในเกมได้นะเวลาเล่นจริงได้นะโอเคเดี๋ยวขอยืดกล้ามเนื้ออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวกระจายหาที่ว่างเฉพาะตัวอ่ะไปเลยครับไปเล่นฟุตบอลต้องมีการยืดกล้ามเนื้อไม่งั้นเดี๋ยวเจ็บท่าแรกก้าวเท้าปึ๊บก้าวเท้าปึ๊บย่อไปปึ๊บย่อพางขึ้นย่อพางขึ้นเตะขาหน่อยปึ๊บปิดเอวหน่อยเตะขาปิดเอวเตะปึ๊บทำเป็นสเต็ปปึ๊บยกขาออกนอกครับบิดสะโพกออกนอกครับขอครูปรบมือปั๊บเร็วขึ้นนะเร็วที่สุดครับเฮดี้แตะพื้นด้านขวาทีนึงด้านซ้ายทีนึงแล้วก็สปิดกิจกรรมอุปร่างกายที่ผมนำมาใช้ก็คือเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่นะครับแบบดินามิกมันมี2แบบก็คือแบบสแตติกอยู่กับที่กับแบบที่2ที่ผมเลือกใช้ดินามิกสาเหตุที่ผมเลือกใช้ดินามิกเนื่องจากว่ากลุ่มนักเรียนที่มาวันนี้เนี่ยเป็นนักเรียนที่มีร่างกายส่วนใหญ่ค่อนข้างแข็งแรงนะเพราะว่าเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยนะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะทำแบบไดนามิกได้เลยนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบที่มันใกล้เคียงกับสถานการณ์ที่เขาจะต้องไปใช้ในเรื่องของการเล่นในสนามเรื่องการสปีดและการเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางนะครับตรงนี้ก็อยากให้อาจารย์เอาไปเลือกใช้ดูนะครับ
2: คุณครูพรพัฒน์ได้นำเทคนิคฟันเกมมาใช้ในชั่วโมงเรียนพละศึกษาโดยได้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับชนิดกีฬาที่สอนมากยิ่งขึ้น
3: กติกาการเล่นก็คือให้ฝ่ายที่มีลูกบอลส่งลูกบอลให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็วิ่งไปต่อท้ายฝ่ายที่เราส่งให้นะครับจนกว่าจะหมดถ้าทีมไหนหมดก่อนถือว่าทีมนั้นชนะนะครับเราทำการแข่งขันนักเรียนพร้อมยังครับ
4: พร้อมแล้ว
3: พร้อมแล้วนะไปถ้าเราปิดหน้าเราลูกบอลขนาดแค่นี้ใช่ไหมถ้าเราปิดหน้าอยู่ระยะนี้ประมาณนี้รับรองลูกบอลไม่ทะลุมือเราแน่ใช่ไหมครับถ้าเราโยนลูกมาอย่าลูกมาระยะมือห่างแค่นี้ลูกบอลไม่สามารถหลุดรอดมาได้แต่ถ้าเราแยกกว้างลูกบอลรอดใช่ไหมเป้งเลยใช่ไหมส่งมาปุ๊บเอามาเห็นไหมส่งแรงก็ไม่เป็นไรขอให้บังหน้าเราไม่เป็นไรนะครับ
2: คุณครูพรพัฒน์ได้ให้นักเรียนหยุดพักแล้วสอนทักษะการส่งบอลเพื่อเสริมทักษะให้นักเรียนสามารถส่งบอลได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นก่อนที่จะปล่อยให้นักเรียนแข่งส่งบอลกันต่อซึ่งความคล่องแคล่วที่เพิ่มขึ้นมานั้นทำให้นักเรียนสามารถวิ่งได้มากขึ้น
3: การเล่นฟันเกมนะครับโดยการที่ให้นักเรียนเนี่ยเข้าแถวแล้วส่งลูกวิ่งสลับกันไปมานะครับเพื่อให้เด็กได้เกิดการกระฉับกระเฉงในการออกกำลังกายมีความพร้อมมีความสนุกนะครับเมื่อเด็กเกิดความสนุกแล้วก็จะมีพลังในการที่จะเรียนในชั่วโมงเรียนได้ดีขึ้น
5: สวัสดีค่ะนะฮะเนื่องจากวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นสักเล็กน้อยนะฮะเพราะนั้นมันหนาวอากาศมันเย็นนะฮะเราวอร์มร่างกายซะก่อนให้ร่างกายมันเกิดความอบอุ่นแล้วเวลาเราลงน้ำจะได้ปรับสภาพตัวเองได้ง่ายที่สุดเราจะวอร์มร่างกายตั้งแต่จากเท้าขึ้นไปหาข้างบนนะฮะศีรษะหรือแขนเพราะนั้นหมุนข้อเท้าส่วนที่จะต้องใช้มากที่สุดก็คือการเตะขาเพราะนั้นเธอใช้ขาให้ได้มากที่สุดมือเท้าเอวนะฮะหมุนข้อเท้าเขียนกลมมือจับเข่าย่อแล้วยืดย่อขึ้นสุดลงสุดนับ
2: คุณครูอรศรีได้นำนักเรียนอบอุ่นร่างกายบนพื้นโดยใช้เทคนิคการร่างกายที่เน้นกล้ามเนื้อเฉพาะส่วนเพื่อยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนที่ใช้มากในการว่ายน้ำก่อนที่จะพานักเรียนลงสระ
5: แต่ละคนเนี่ยคือความสามารถไม่เท่ากันเพราะบางคนก็คือว่ายน้ำได้บางคนก็ว่ายน้ำไม่ได้พอว่ายน้ำไม่ได้ปุ๊บเกิดการเกร็งพอเกร็งขึ้นมาปุ๊บมันจะทำให้เกิดการเป็นตะคริวขึ้นได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นก็คือใช้ทักษะการวอร์มที่ได้เห็นไปแล้วนะคือตั้งแต่ตาลำดับนะฮะจากด้านล่างขึ้นด้านบน

นะฮะเมื่อวอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือจะให้เขานั่งตีขานะฮะเพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับเขาเมื่อนั่งตีขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือนอนจากการนอนตีขาจากการนั่งตีขามันเป็นทักษะที่เบื้องต้นที่เราจะต้องนำไปใช้สู่การเรียนว่ายน้ำในท่าเบื้องต้นคือท่าฟรีสไตล์

0: สำหรับเรื่องการจัดกิจกรรมหรือว่าประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านวิชาภาษานะครับวันนี้เราจะนำเรื่องของกิจกรรมฟุตบอลเข้ามาใช้นะเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้นะครับซึ่งตัวอย่างที่เราทำในวันนี้ก็เป็นแค่เพียงตัวอย่างนึงนะครับถ้าเขาอยากเล่นทีมโอเคให้เขาเล่นทีมก่อนนะครับเสร็จแล้วสัก5นาที10นาทีครูอาจจะเป่าหยุดนะครับเสร็จแล้วก็นำสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะสอนนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับถ้าวันนี้เป็นเรื่องของการรับส่งนะครับเราจะให้เขาได้เข้าใจว่าเอ้ยเนี่ยวันนี้ที่ครูปล่อยให้คุณไปเล่นทีมเนี่ยนะครับครูดูแล้วนะครูเล่นได้ดีนะแต่ว่าคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับถ้าคุณมีทักษะเรื่องของการรับส่งที่ดีนะโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูดึงมาฝึกก่อน5นาทีนะแล้วเดี๋ยวครูกลับปล่อยกลับไปเล่นทีมใหม่
1: อย่างครับอย่างสมมติอย่างเด็กเนี่ยสมมติว่าอย่างขึ้นเกมผิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดทันทีหรือว่าเราจะทำยังไงต่อไปที่จะแนะนำให้เด็กได้แก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดหรือว่ามีแนวทางอย่างอื่นที่ดีกว่านี้อีกไหมครับ
0: อันดับแรกเนี่ยจะต้องกำหนดหัวข้อก่อนถูกไหมครับในมันมาจากเรื่องของโครงการสอนระยะยาวก่อนว่าหัวข้อในวันนี้เนี่ยอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องรับส่งเพราะอาจารย์ก็ต้องอาจจะต้องเรื่องของชี้เน้นไปที่เรื่องการรับส่งนะครับอาจารย์ก็อาจจะมองไปที่เรื่องการรับส่งแต่ถามว่าถ้าเป็นเรื่องผิดในเรื่องการรับส่งอย่างที่เราเตรียมมานะครับถ้าเป็นการผิดในภาพรวมทั้งหมดเด็กส่วนใหญ่ทั้งห้องผิดหมดก็ต้องหยุดทั้งห้องแล้วก็อธิบายทั้งห้องแต่หลังจากที่เราอธิบายไปแล้วเด็กส่วนใหญ่ทำไม่ได้ดีขึ้นมีแค่คน2คนที่ยังไม่ได้เราก็ใช้วิธีแก้ไขรายบุคคลนะครับอย่าให้เด็กทั้งห้องเนี่ยต้องมาหยุดเพราะเราแก้ไขคนคนเดียวนะครับให้เขาได้เคลื่อนไหวได้ทำต่อไปแต่ถ้าผิดในภาพรวมทั้งหมดหยุดทั้งหมดแล้วก็อธิบายใหม่

0: เมื่อกี้นี้ทีมไหนนำครับเสียมเท่าไหร
1: ่
0: 1-0นะครับเดี๋ยวผมจะดึงเรามาฝึกนะเทคนิคการรับส่งบอลนะแป๊บนึงสมัครสัก5ทีเมื่อกี้นี้นะที่ผมเห็นพื้นที่ที่เราจะส่งมาทางนี้ส่งแต่บอลมาทางนี้แต่ทำไมครับเพื่อนอยู่ด้านนี้แต่แต่บอลมาทางนี้ใช่ไหมเวลาพลิกส่งก็ต้องบิดตัวมาทางนี้อีกนะแล้วก็ส่งทางนี้เพราะฉะนั้นส่งมาทางนี้ควรจะด้านไหนแต่ซ้ายเปิดมาขวาส่งให้นี่เองบอลบอลนะขยับมานะไม่ติดตัวปั๊บถ้าติดตัวอย่างงี้จะไปเตะยังไง
2: หลังจากอาจารย์ประสบโชคได้สอนทักษะให้กับเด็กๆไปแล้วก็ได้ให้เด็กๆฝึกซ้อมจนคล่องแคล่วแล้วเล่นฟุตบอลกันเป็นทีมอีกครั้งซึ่งเด็กๆก็ได้นำทักษะที่ฝึกไปใช้ได้เป็นอย่างดี
0: อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นก็คือใช้หลักที่เด็กความต้องการนะของเด็กที่อยากจะเล่นทีมเสร็จแล้วปั๊บให้เขาเล่นเสร็จแล้วเราก็ถอยออกมา observe ดูเรื่องของสิ่งที่เขาทำผิดพลาดที่มันตรงกับหัวข้อที่เราเตรียมไว้ถ้าจะไปใช้กับวิชาอื่น ก็สามารถที่จะทำได้นะครับอาจารย์ก็ไปดูว่าเรื่องของความเหมาะสมในการที่จะใช้แต่ก็เน้นย้ำในเรื่องหลักการก็คือให้ออกความต้องการของเด็กขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็แบบออกแบบกิจกรรมนะให้เหมาะสม
3: เดี๋ยวลองเล่นเป็นระบบทีมนะครับว่าคุณเนี่ยมีความเข้าใจอย่างไรบ้าง

0: การเล่นทีมเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นมันรวมหมดเลยเหมือนก็มิกหมดเลยคือจะเป็นทักษะทุกอย่างเลยตรงนี้เด็กเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะใช้สองมือระดับอกแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นสองมือระดับอกแล้วตรงนี้มันเป็นการฝึกพื้นฐานไปด้วยในตัวไปด้วยแล้วเราสามารถจะมองเห็นได้ว่าตรงไหนเป็นข้อบกพร่องตรงไหนเป็นข้อดีของเขาเด็กเขาจะรับหนึ่งเรื่องของฟันเรื่องของความสนุกสนานตรงนี้แล้วก็เรื่องของทีมเวิร์กเรื่องของระเบียบเรื่องของวินัยเรื่องของกฎกติกาคุณครูจะใส่เข้าไปทีละข้อสองข้ออย่างเช่นเนี่ยทีเด็กเนี่ยถือบอลวิ่งเขาจะไม่รู้เลยว่าบอกว่าถือบอลวิ่งไม่ได้นะในสถานการณ์จริงเขาจะถือบอลวิ่งแล้วก็เป่าหยุดปี๊ดเราก็จะบอกเขาว่าแบบนี้ผิดนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยผมก็มาสอนทักษะยืนแยกขาลงช่วงไหล่มืออยู่ที่ระดับหน้าอก1 2พลักเอ๊บแขนชี้ตามไปด้วยลุกโฟลว์ทูตามไปด้วยเอ๊บยืนมือรับเอ๊บแล้วผ่อนเข้าหาอกถอยเท้าตามมาด้วยเป็นการผ่อนน้ำหนัก
1: หลังจากที่สอนทักษะเสร็จแล้วคุณครูสุภชัยก็ได้ให้นักเรียนลองฝึกรับส่งบอลกันก่อนที่จะให้นักเรียนได้เล่นเป็นทีมกันอีกรอบหนึ่ง
2: ตอนเดิมครูให้ซ้อมอย่างเดียวแล้วตอนนี้ได้เล่นเป็นทีมก็สนุกและตื่นเต้น
3: ดีใจว่าเราได้เล่นทีมจะมีความสามัคคีถ้าทุกคนได้เล่นร่วมกัน
4: สนุกมากขึ้นมันทำให้เกิดอะไรอ่ะความสามัคคีอ่ะ
5: มีความสามัคคีช่วยกันเล่นช่วยกันทำให้ชนะ
6: สุดท้ายเนี่ยผมจะใช้เรื่องของเทคนิคการวัดผลนะครับให้เสร็จภายในแต่เยอะๆให้เสร็จภายในเวลาสั้นๆนะครับซึ่งการวัดผลของผมเนี่ยก็จะใช้วิธีเรื่องของการรับส่งบอลนะครับตามหัวข้อที่เราได้ฝึกไปนะครับทั้งนี้เพื่อให้เด็กเนี่ยเกิดความท้าทายแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เนี่ยจะได้กลับไปพัฒนาตัวเองนะครับอย่างที่เราบอกว่าเราต้องการเห็นเด็กเนี่ยมายืมอุปกรณ์นะครับเพื่อได้ไปฝึกออกกำลังกายในยามว่างนะครับผมจะใช้เรื่องของแบบฝึกการรับส่งบอลตามช่องที่กำหนดนะครับภายในระยะเวลา1นาทีนะโดยกำหนดเส้นตรงกลางเนี่ยนะครับไม่ให้ผู้เล่นเข้ามาไม่ให้นักเรียนเข้ามาช่องตัวแล้วส่งบอลให้ได้จำนวนมากสุดเท่าที่จะมาได้ครูจะกำหนดเกณฑ์ขึ้นมา20ครั้ง10ครั้ง15แล้วแต่เราสามารถที่จะสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้ได้ด้วยนะครับในเรื่องของความซื่อสัตย์นะครับเราจะใช้เรื่องของการนับให้เขานับกันเองนะครับพอนับกันเองเสร็จปั๊บถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเขาทำจริงนะเดี๋ยวผมจะบอกเขาว่าเอางี้เดี๋ยวครูจะตรวจสอบครูจะเช็คนะคุณนับไปเสร็จแล้วถ้าคุณได้เท่าไหร่คุณบอกมานะครับเดี๋ยวคุณจะลองสุ่มดูนะว่าถ้ามีคนไหนทำไม่ถึงเนี่ยให้ทำซ้ำแล้วเนี่ยทำไม่ถึงเนี่ยครูเอาคะแนนเท่าเดิมนะครูคะแนนอันที่ทำเพิ่งได้ใหม่นะเช่นสมมติเขาบอกผมว่าได้20โอเคเดี๋ยวคุณลองดิว่าคุณทำได้จริงไหม20ทำให้ดูใหม่สักครั้ง1นาทีถ้าเขาได้20จริงก็โอเคก็ถือว่าตรวจสอบได้1นาทีนับด้วยนะครับทำไม่ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะเพราะฉะนั้นคนรับบอลต้องทำไมครับตื่นตัวฟุตเวิร์กนะเตรียมพร้อมอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะพร้อม1นาทีนะครับเดี๋ยวครูให้นับเองนะแต่เดี๋ยวทำเสร็จครูจะสุ่มนะเลือกมา1คู่เลยสมมติใครทำได้แล้วครูไม่เชื่อครูเรียกมาให้ทำนะครับแล้วถ้าทำได้อีกครั้งหนึ่งได้คะแนนน้อยกว่าที่บอกครูนะครูถือว่าคนนั้นนะไม่ซื่อสัตย์นะครับเพราะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเริ่มตื่นตัวด้วยจ็อกฟุตเวิร์กนักบอลเก่งๆต้องได้มากกว่า20โอเคพอได้อะไร
7: 16คร
6: ับ 16ได้อะไรครับ
7: 15
6: ได้อะไรครับ
7: 16
6: 29โอ้29เลยเหรออ้าวไหนลองทำให้กูดูสิ

0: 4 3 2 1หมดเวลา30ไม่นับเพราะไม่ถึงได้29เท่าเดิมเลยอ๋อดีมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยดีมากดีมากดีมาก
1: เดี๋ยววันนี้กูจะสอบการชุดแชร์บอลเหนือศีรษะให้ลงตะกร้าที่ครูเคยสอนพวกเราไปจะจับเวลา30วินาทีครูจะดูว่านักเรียนชุดลงกี่ลูกโดยครูไม่นับครูจะดูความซื่อสัตย์ของนักเรียนเองให้นักเรียนเป็นผู้นับครูเป่านกหวีดสัญญาณหมดเวลาเมื่อไหร่นักเรียนก็มาแจ้งครูว่ารู้จะจดว่าเราได้เท่าไหร่เข้าใจไหมครับ
2: คุณครูเกรียงศักดิ์ได้ทำการทดสอบนักเรียนโดยการชุดบอลทีละ4คู่จนครบทั้งชั้นแล้วให้นักเรียนเป็นคนบอกคะแนนของตัวเองซึ่งช่วยให้สามารถประหยัดเวลาในการทดสอบได้มากและยังช่วยฝึกความซื่อสัตย์ของนักเรียนไปในตัวอีกด้วย
1: ได้กี่ลูกได้กี่ลูก
3: 3
1: ได้กี่ลูก
3: ได้6ลูก
1: จากการวัดผลประมวลผลเราได้เอาหลักการมาจากที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ประสบโชคโชคเหมาะมีความซื่อสัตย์คือเราให้เด็กไปนับเองว่าได้กี่ลูกในเวลา30วินาทีจำนวนคนเราให้สอบทีละเท่ากับ8คนมีคนถือตะกร้า4คนแล้วก็คนชุด4คนโดยให้เด็กใช้ทักษะในการชุดบอลโดยให้เหนือศีรษะแล้วลงตะกร้า
4: 30วินาทีนับให้มากที่สุดเริ่มนับเองนับเลยนะครับนับเลยครับนับด้วย8นับเลยลูกนับเลยเร็วเร่งเร็วเร็วระดับอกระดับอกนับได้เท่าไหร่สอบได้เท่าไหร่บอกครูด้วยนะครับผมขอเช็คสิเก็ตเท่าไหร่28 34 25แสดงว่าพวกเรานี่มีความซื่อสัตย์ซึ่งตรงกับที่คุณครูต้องการอยู่พอดีเลย
5: เห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของยังไอเรื่องของความซื่อสัตย์เนี่ยทดสอบรวมอย่างที่อาจารย์สุขโชคท่านได้ทำไว้ตรงนี้เนี่ยเราก็นำเอามาใช้กับเด็กซึ่งเราจะวัดตรงนี้ได้เยอะด้วยว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างความซื่อสัตย์แล้วก็ความมีวินัยแล้วก็ความมุ่งมั่น
0: ก็ผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในวันนี้นะครับก็จะช่วยให้นะครับอาจารย์ได้เกิดแง่คิดได้เกิดมุมมองได้เกิดแนวความคิดที่จะเอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้บ้างผมก็ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ครับขอบคุณมากครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้

50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขนัยยะสำคัญเลขนัยยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขนัยยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขนัยยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขนัยยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขนัยยะสำคัญเช่น1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขนัยยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขนัยยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบแล้วก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขนัยยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขนัยยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขนัยยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขนัยยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ปริมาณสเกลเป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์ A การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากัน
ันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ a และนำหางของเวกเตอร์ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ r ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ a และเวกเตอร์ b มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลับที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ a ลบเวกเตอร์ b ดังนั้นเวกเตอร์ลบ b จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ b หาค่าเวกเตอร์ a ลบ b ได้โดยสร้างเวกเตอร์ a นำหางเวกเตอร์ลบ b มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ลับที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ a ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ b คือเวกเตอร์ r ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ r จากสูตร r เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ r ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: อนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
1: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
2: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหร
3: อยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
2: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
0: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
2: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
3: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
2: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
1: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
2: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
4: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
5: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการบ้านเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
4: คุณพ
5: ่อพ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
6: ดีค่ะ
5: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
6: ดีค่ะ
5: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยก

0: มือตอบได้เลยนะลูก
1: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
2: โกรธครับ
3: โอกาสค่ะ
4: เกษตรครับ
3: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
4: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
1: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
0: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กฎในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งสิ้นตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
5: ค่ะขอบคุณมากนะคะพ่อ
6: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กฎแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กฎอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนที่10สนุกกับคำคล้องจอง
2: เด็กๆคะวันนี้คุณครูจะพาไปทัศนศึกษาที่สวนสัตว์ขอนแก่นนะคะแต่ระหว่างทางเราจะแวะเที่ยวที่ทะเลบัวแดงด้วยจ้ะ
3: เย้
2: ไหนใครเคยไปทะเลบัวแดงบ้างคะ
3: หนูค่ะหนูค่ะ
2: บัวแดงลองเล่าให้เพื่อนๆฟังสิจ้าว่ามันสวยแค่ไหน
3: ได้ค่ะคุณแม่หนูเคยพาไปค่ะคุณครูคุณแม่บอกว่าจะพาไปดูว่าชื่อหนูหมายความว่ายังไงค่ะพอไปถึงที่นั่นนะคะสวยมากเลยค่ะทุกที่ในน้ำมีแต่ดอกบัวสีแดงเต็มไปหมดและกว้างเหมือนทะเลเลยค่ะ
4: ว้าวอยากเห็นจังเลยครับ
2: ใจเย็นๆจ้ะเด็กๆกว่าจะถึงที่นั่นน่าจะประมาณ1ชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะ
4: เย้
5: เล่นเกมต่อคำคล้องจองที่คุณครูเคยพาเล่นในห้องเรียนค่ะสนุกดี

0: ผมก็ชอบครับคุณครู
1: เอาล่ะงั้นระหว่างเดินทางไปทะเลบัวแดงเรามาเล่นเกมต่อคำคล้องจองกันนะคะก่อนอื่นเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองหมายถึงอะไร
2: ผมจำได้ครับคำคล้องจองหมายถึงคำที่มีเสียงสระเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะอยู่มาตราเดียวกันพยัญชนะต้นหรือต่างกันก็ได้มีเสียงวรรณยุกต์ต่างกันก็ได้ครับ
1: แล้วรู้หรือเปล่าว่าคำคล้องจองมีความสำคัญยังไงคะ
3: ใช้ในการแต่งกลอนครับ
4: เขาเรียกว่าคำประพันธ์ใช่ไหมคะคุณครู
1: ถูกต้องทั้งสองคนเลยค่ะแล้วจำได้ไหมคะว่าคำคล้องจองมีกี่ลักษณะสีเมืองตอบได้ไหมครับ
2: มี4ลักษณะครับคำคล้องจอง1พยางค์2พยางค์3พยางค์และ4พยางค์ครับ
1: เก่งมากค่ะไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำคล้องจอง1พยางค์ให้ครูฟังหน่อยสิคะ
5: คำว่าเหนียวกับเหลียวเขียวกับเสี้ยวค่ะครู
4: คำว่าเคาะกับหมอแล้วก็คำว่าง้อกับเจาะค่ะ
5: คุณครูคะแล้วคำว่าจุนเจือกับเผื่อแผ่ใช้คำคล้องจองหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะทั้ง2คำนี้เป็นคำคล้องจอง2พยางค์ค่ะเป็นคำที่มี2พยางค์พยางค์สุดท้ายของกลุ่มคำแรกมีเสียงคล้องจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่2ของกลุ่มคำถัดไปค่ะ
5: อ๋อถ้าอย่างนั้นคำว่าดารากับคำว่าอาสาก็ถูกใช่ไหมคะ
2: คำว่าดินดีมีทองนกร้องของหายก็ใช่คำคล้องจอง2พยางค์ใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยทุกคนแล้วคำนี้ล่ะคะเด็กๆเมืองไทยเมืองทองปรองดองกันไว้ใช่คำคล้องจองไหมคะ
2: ใช่ครับครู
3: ไม่น่าจะใช่นะครับมีตั้งหลายพยางค์จะเป็นคำคล้องจองได้ยังไงหรอ
1: ได้สิคะอยู่ดีลืมไปหรือเปล่าที่ครูเคยสอนว่าคำคล้องจองแบบสี่พยางค์ก็มีไงคะ
3: อ๋อจำได้แล้วครับมันมีคำคล้องจองแบบสามพยางค์อีกด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะไหนอยู่ดีลองยกตัวอย่างคำคล้องจองแบบสามพยางค์สิคะ
3: คำว่าเดินคนเดียวแสนเปลี่ยวใจถูกไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะเอาละทีนี้ทุกคนคงจำลักษณะคำคล้องจองได้แล้วนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ3ครั้งค่ะร้องคำว่าเย่ค่ะ
6: เย่
1: เอาล่ะเราจะเริ่มที่ครูก่อนนะคะหลังจากนั้นเป็นบัวแดงตามด้วยสีเมืองมีขีดและสุดท้ายคืออยู่ดีนะคะให้เริ่มจากคำคล้องจองสองพยางค์ก่อนนะคะเมื่อพูดคำนั้นเราต้องปรบมือไปด้วยเช่นครูบอกว่าน้ำฝนครูจะต้องปรบมือไปด้วยพร้อมนะคะเริ่มค่ะน้ำฝน
4: สนใจ
2: ไฟรู
5: ้ดูแล
3: แม่ยาย
1: ลายมือ
4: ถือปืน
2: ยืนยาว
5: ชาวเมือง
3: ชาวเมืองสระเอือตามด้วยตัวสะกดแม่กงผมคิดไม่ออกครับ
5: คำว่าชาวเมืองก็ต่อด้วยคำว่าเรื่องเยอะใช่ไหมคะ
1: เก่งมากจ้าถ้าอย่างนั้นลองคำคล้องจองที่เป็น3พยางค์นะคะจะยากขึ้นแล้วนะคะพร้อมหรือยังเริ่มด้วยคำอะไรดีอ่ะครูนึกออกละคำว่าหอมข้าวหลามต่อที่อยู่ดีเลยค่ะ
3: ตามใจฉัน
4: ฝันว่าหิว
2: ปลิวตามลม
5: ชมดอกไม
1: ้ไส้ดินสอ
3: พ่อแม่ผม
4: ลงใต้ปีก
2: หลีกให้พ้น
5: คนไม่ดี
3: พี่สอนน้อง
1: เยี่ยมมากเลยค่ะทุกคนรอบนี้ไม่มีใครผิดเลย
5: คุณครูค่ะรอบต่อไปขอแบบสี่พยางค์เลยนะคะเริ่มที่หนูก็ได้ค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นเริ่มที่มีขิดนะคะตามด้วยอยู่ดีครูบัวแดงแล้วก็สีเมืองนะคะพร้อมนะคะเริ่มได้ค่ะ
5: ทรัพย์สินเงินทอง
3: ของใช้ในบ้าน
1: ร้านขายไก่ย่าง

0: ฉันสองชั้น
1: วันนี้ไปเที่ยว
2: เลี้ยวไปทางซ้าย
3: ย้ายไปทางขวา
4: อย่าออกนอกลู
0: ่ปูเสื่อกินข้าวว
1: าววับแหวนทอง
2: ลองไปทะเลเย้เก่งทุกคนเลย
4: เยี่ยมมากเลยค่ะปรบมือให้ทุกคนเลยค่ะแสดงว่าทุกคนเข้าใจในคำคล้องจองกันแล้วนะคะตอนนี้เราเดินทางมาถึงทะเลบัวแดงกันแล้วค่ะเตรียมตัวเก็บของแล้วลงจากรถได้เลยค่ะ
3: เย้
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะครับถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1 นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะคะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโทซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโทซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซปเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2 นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังไงคะ น้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นในน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะชื่อว่าไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะก็จะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1 นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะคะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการอัพเทคนะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นยังไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอ

สรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusionค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของ phagocytosis pinocytosis แล้วก็ receptor mediated endocytosis ด้วยกันค่ะทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น. ถึง

0: 11 นาฬิกาและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา16 นาฬิกา 30 นาทีถึง 17 นาฬิการ่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้ทันแล้วรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
3: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
4: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
2: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกับ

0: โหลดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
2: ทำนาน
1: ี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉัน
2: ได้รับอนุญาตจากใครยาย
3: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
1: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
3: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
1: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
3: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
1: ฉันจะฟ้อง
3: ฉันไม่กลัวอะไรนะ
1: ฉันจะฟ้อง
3: ฟ้องก็ฟ้อง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการประกาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ย
4: ข

0: การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เบื้องต้นนะครับที่จะศึกษาในแนวราบแล้วก็แนวดิ่งนะครับการเคลื่อนที่นะครับของวัตถุเราจะทราบได้อย่างไรครับว่าวัตถุจะมีการเคลื่อนที่จาก A ไปยังจุด B ดังนั้นเราก็ต้องทราบว่าจุด A กับจุด B เนี่ยก็คือจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงนะครับซึ่งจุดอ้างอิงหรือตำแหน่งอ้างอิงเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่จริงไหมพอวัตถุเคลื่อนที่จากจุด A ไปยังจุด B แล้วเนี่ยก็จะเกิดระยะทางซึ่งถ้าเกิดระยะทางเนี่ยการเกิดระยะทางคือความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ตามระยะทางจริงๆแต่ถ้าเกิดระยะทางนั้นเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงระยะทางกับการกระจัดจะมีค่าเท่ากันซึ่งการกระจัดก็หมายถึงความยาวของเส้นตรงที่วัดจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดังภาพที่3ส่วนระยะทางจะเป็นดังภาพที่2นะครับแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับก็คือระยะทางจะเป็นประมาณสเกลาร์ส่วนการกระจัดจะเป็นปริมาณเวกเตอร์การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็จะพบปริมาณอยู่3ปริมาณคืออัตราเร็วความเร็วและความเร่งนะครับซึ่งอัตราเร็วคืออะไรคือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลานะครับเป็นปริมาณสเกลาร์มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วก็คือการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1หน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีเช่นกัน สูตรในการหาอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับเดลต้า x ส่วนเดลต้า t ความแตกต่างระหว่างอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยก็คือเดลต้า x ของอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยจะใช้ระยะทางเป็นตัวตั้งส่วนความเร็วเฉลี่ยจะใช้การกระจัดเป็นตัวตั้งและหารด้วยเวลานอกจากความเร็วเฉลี่ยแล้วเราก็ยังมีความเร็วขณะใดขณะหนึ่งคือการหาค่าความเร็วช่วงเวลาสั้นๆหรือช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการหาโดยมีสมการหรือสูตรก็คือ v เท่ากับ dx by dt ปรากฏการณ์ที่3ของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็คือความเร่งความเร่งคือการเปลี่ยนแปลงความเร็วในหนึ่งหน่วยเวลาเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงความเร็วเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3กรณี1การเปลี่ยนแปลงอัตราเร็ว2การเปลี่ยนแปลงทิศทางการเคลื่อนที่3คือการเปลี่ยนแปลงทั้ง2อย่างสูตรของความเร่งก็คือ a เท่ากับเดลต้า v ส่วนเดลต้า t มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2ตัวอย่างที่1รถเริ่มต้นเคลื่อนที่จากจุด a ซึ่งอยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดไปทางขวามือเป็นระยะทาง30เมตรจากนั้นวิ่งไปยังจุด bที่อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีด52เมตรแล้วถอยหลังกลับไปที่ตำแหน่ง C D และ F ซึ่งจุด F นี้อยู่ห่างจากป้ายลิมิตสปีดจากทางซ้ายมือเนี่ยระยะทางประมาณ53เมตรดังภาพ A จากโจทย์เขาต้องการให้หากอไก่การกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดขอไข่ความเร็วเฉลี่ยขอควายอัตราเร็วเฉลี่ยวิธีทำครับการกระจัดของการเคลื่อนที่ทั้งหมดนะครับก็คือเราเริ่มต้นดูจากจุด A ห่างจากป้ายลิมิตก็คือ30เมตรแล้วก็จุด F ห่างจากป้ายลิมิตคือ53เมตรพอมารวมกันก็คือ83เมตรเมื่อเราได้ค่าการกระจัดมาแล้วจากกอไก่นะครับแล้วก็มาเข้าหาค่าความเร็วเฉลี่ยนะครับจากสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ซึ่งเดลต้า X ก็คือค่าการกระจัดนะครับก็จะเท่ากับลบ83เมตรหารด้วย50วินาทีซึ่ง50วินาทีนี้ก็มาจากรูป B นะครับที่จากโจทย์นะครับก็จะเท่ากับลบ 1.7 เมตรต่อวินาทีสุดท้ายนะครับหาค่าอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือสูตร V เท่ากับเดลต้า X ส่วนเดลต้า T ครับแต่ส่วนเดลต้า X ตัวนี้ก็คือค่าระยะทางทั้งหมดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้จริงนะครับไม่งั้นก็คือเอาระยะทางทั้งหมดมารวมกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ 2.5 เมตรต่อวินาทีตัวอย่างที่2นะครับก็จะเป็นการคำนวณเกี่ยวกับความเร่งนะครับเพราะงั้นก็อยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูนะครับว่าเราจะคิดตรงกับอาจารย์คิดไว้หรือไม่ครับการเคลื่อนที่นะครับนอกจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับแล้วเราก็จะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับและแนวดิ่งนะครับซึ่งเรียกง่ายๆก็คือการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์เราจะแบ่งออกเป็น2แนวนะครับก็คือแนวระดับแล้วก็แนวดิ่งนะครับอันดับแรกเราก็จะมาพิจารณาในแนวระดับก่อนแนวระดับเนี่ยเราจะถือว่าการเคลื่อนที่ในของโปรเจกไทล์เนี่ยในแนวระดับจะเคลื่อนที่อยู่ในอากาศเพราะงั้นจะมีแรงดึงดูดของโลกเท่านั้นที่กระทำเพราะงั้นในแนวระดับเนี่ยมันก็ชี้ค่าแรงที่มากระทำเป็น0สูตรในการคำนวณก็คือ sx เท่ากับ uxt ครับซึ่ง sx นี่ก็คือการกระจัดในแนวระดับ ux ก็คือความเร็วในแนวระดับ t คือช่วงเวลาของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับก็จะมีสมการหรือสูตร4สมการนะครับก็ดังสมการที่โชว์ไปนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะเปลี่ยนจาก A ก็คือความเร่งนะครับในแนวระดับมาเป็น G ก็คือค่าแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับการหาการกระจัดณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่ของแบบโปรเจกไทล์นะครับจะใช้สูตร Sเท่ากับ square root sx กำลัง2บวก sy กำลัง2ครับแล้วก็การหาความเร็วณตำแหน่งต่างๆของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์นะครับเราจะใช้สูตรก็คือ v เท่ากับ square root vx กำลัง2บวก vy กำลัง2ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการโชว์นะครับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์แบบต่างๆนะครับก็จะมาให้ดูก็คือรูปกอไก่ขอไข่และคอควายก็จะพบว่ารูปคอควายเนี่ยมีความพิเศษก็คือค่า G หรือแรงโน้มถ่วงของโลกจะติดลบเนื่องจากวัตถุเคลื่อนที่ตามทิศเริ่มต้นของการเคลื่อนที่

ในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการสรุปเงื่อนไขของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับแต่ก็อยากจะให้ไปดูข้อ4แล้วก็ข้อ5นะครับเพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นตัวอย่างที่3นะครับเมื่อปาวัตถุออกไปในแนวระดับจากที่สูง80เมตรปรากฏว่าวัตถุตกห่างจากจุดปาในแนวราบ20เมตรจงหาอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปวิธีทำนะครับเราจะรู้ว่าโจทย์ที่ให้มาคือ sy เท่ากับ80เมตร sx เท่ากับ20เมตร uy เท่ากับ0 ay เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับดังนั้นจากโจทย์จะให้หาอัตราเร็วของวัตถุนะครับก็จะได้ sy เท่ากับ uy t บวกเศษ1กำลัง2 ay t กำลัง2นะครับแทนค่าคำตอบ t เท่ากับ4วินาทีนะครับหลังจากนั้นก็เอาค่าt เนี่ยไปแทนค่าใน sx เท่ากับ ux t ก็จะได้เท่ากับ ux เท่ากับ5เมตรต่อวินาทีนี่คือคำตอบคือของอัตราเร็วของวัตถุที่ปาออกไปครับตัวอย่างที่4นะครับก็เป็นการคำนวณเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกไทล์เหมือนกันนะครับแต่พิเศษขึ้นมาก็คือมีมุมเข้ามานะครับเพราะงั้นก็เลยอยากให้ผู้เรียนนะครับลองกลับไปทำดูอีกครั้งหนึ่งครับครับการตกเสรีนะครับก็จะเป็นการศึกษาการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนะครับเพราะงั้นเราก็จะใช้สูตร4สูตรหลักของแนวดิ่งของโปรเจกไทล์ได้เลยนะครับเพราะงั้นเราก็จะมาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างที่5นะครับชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ด่านฟ้าของตึกสูง50เมตรนะครับดังรูปนะครับแล้วโยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้นเท่ากับ20เมตรต่อวินาทีต้องหากอไก่เวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดขอไข่คือระยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้คอควายเวลาที่ลูกบอลตกมาอยู่ในตำแหน่งเดิมกองูความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาตำแหน่งเดิมนะครับสุดท้ายคือความเร็วที่วินาทีที่5นะครับวิธีทำนะครับกอไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวกGT นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกอไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร SY เท่ากับ V0 T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร SY เท่ากับ V0 T บวกเศษ1 2 GT กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมี SY เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป T ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขณะที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v0 ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v0 บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาที5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการ

0: การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play ดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ

0: ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
1: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวส่วนวิธีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้
2: ต่อไปนี้อยากให้เพื่อนๆช่วยบอกทีว่าภาพเหล่านี้แสดงถึงความรู้สึกอย่างไรภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2. ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ 3. เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก 4. ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก 5. เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2. อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4. อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำและใช้ศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6. อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี 8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
3: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะเช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
4: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอิน

ที่5นะครับวิธีทํานะครับกไก่นะครับเวลาที่ลูกบอลเคลื่อนที่ไปถึงจุดสูงสุดนะครับเราก็จะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt นะครับแทนค่าเข้าไปก็เวลาก็จะได้เท่ากับ 2.04 วินาทีขอไข่นะครับเอาเวลาจากกไก่นะครับมาแทนค่าเข้าไปในข้อขอไข่เพื่อหาระยะสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้จากสูตร sy เท่ากับv 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับแทนค่าเข้าไประยะทางสูงสุดที่ลูกบอลเคลื่อนที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ 20.4 เมตรนะครับส่วนคอควายนะครับคือเวลาที่ลูกบอลจะตกลงมาที่ตำแหน่งเดิมนะครับเพราะงั้นเราจะใช้สูตร sy เท่ากับ v 0 t บวกเศษ12 gt กำลัง2นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นก็คือตำแหน่งเดิมก็คือมีค่ามี sy เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0เพราะงั้นแทนค่าเข้าไป t ก็เลยมีค่าเท่ากับ0หรือ 4.08 วินาทีครับแต่ว่าคำตอบที่เราต้องเลือกก็คือ t เท่ากับ 4.08 วินาทีงองูนะครับความเร็วขนาดที่ลูกบอลตกลงมาอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt ก็แทนค่าเข้าไป v 0ก็กับ20เมตรต่อวินาทีบวก g คือลบ9.8 เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ t ก็คือ 4.08 วินาทีที่ได้จากคอควายนะครับค่าที่ความเร็วขณะที่ลูกบอลตกมายังตำแหน่งเดิมก็จะมีค่าเท่ากับลบ20เมตรต่อวินาทีนะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับคือความเร็วที่วินาทีที่5หรือความเร็วขณะใดขณะหนึ่งนะครับเราจะใช้สูตร v เท่ากับ v 0บวก gt เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับ20เมตรต่อวินาทีบวกลบ 9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2คูณกับ5วินาทีเวลาที่ใช้5วินาทีเพราะว่าเขากำหนดมาว่าวินาทีที่5งั้นคำตอบของเราความเร็วที่วินาทีที่5ก็จะเท่ากับลบ29เมตรต่อวินาทีนะครับครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับตัวอย่างที่6ก็อยากให้ผู้เรียนลองกลับไปทำดูเพื่อให้ทราบว่าตัวเองมีความรู้และความเข้าใจมากน้อยขนาดไหน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงที่ขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว M ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น MG อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า N ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเอง ในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB ละกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้ากรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวเท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำ

0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเราน่ะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะแยะ
10: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วข้าวเร็วพวกเรา
11: เร็วข้าวพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
11: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
12: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
13: สวัสดีครับ
14: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
15: สวัสดีจ้า
16: สวัสดีจ้า
14: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
17: เมค่ะ
18: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
19: สวัสดีครับ
14: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
19: พายุหมุนเขตร้อน
11: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
19: งวงช้างงวงช้าง
14: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
11: อัคคีภัย

0: แล้วก็ภัยแล้งครับผม
1: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
2: ภูเขาไฟระเบิด
1: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินซุด
2: หิมะถล่ม
1: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
3: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
1: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
3: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีครับ
3: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่ห์เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปไปไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา

10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครับคลื่นชนิดที่3นะครับเรียกว่า surface wave นะครับหรือว่าคลื่นที่พื้นผิวนะครับคลื่นนี้ก็จะมี Rayleigh นะครับกับ Love waves นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนะอันนี้จะเดินทางไปตามพื้นผิวหรือ interface ระหว่างตัวกลาง2ชนิดนะอย่างเช่นที่เดินทางอยู่ตรงนี้ที่เราเห็นในภาพเขาก็จะแสดงเห็นเดินทางไปตามผิวโลกอันนี้ก็เป็นอินเทอร์เฟซกับระหว่างอากาศกับพื้นดินนะครับและคลื่นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งตัวที่ทำให้เกิดเดินทางช้าที่สุดแล้วก็เดินทางแต่ว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยเป็นคลื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนนะครับเพราะจะทำให้มีการสั่นสะเทือนของแผ่นดินที่ผิวดินเยอะนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น surface wave นะครับอาจารย์ดีนก็เห็น
1: So now we'd like to take a look at the iris animation, and I believe Dr. Didi, you have that to show at your end as well. This is a way to recap what these waves, you know, how these waves travel through the Earth from a distant earthquake. So we're going to play this without you hearing it, and I'm going to talk over it because I think that will be a little better chance for you to, you know, to translate and that sort of thing. Is that okay?
2: Yes. Okay, go ahead.
1: Okay. So, Alexa, please play it. So, we're going to be looking at these three different types of seismic waves arriving at different houses and things along the earth, and in a minute we're going to show a cutaway, and you're going to see that one house is on solid bedrock, one is on sediments, and one is on really wet sediments. Here's the P wave coming. That's the red wave. Okay, that's here. Now the next thing is the S wave comes in, and I notice that the houses move side to side, and then finally here is our damaging surface wave, the last one to come in. The house in the rock is fine. The house in the sediments gets shaken a lot. And the house that's on the very wet sediments breaks. And even in some cases, a well-engineered house can suffer damage because the soil turns into liquid, and then the house sinks into the soil. So I'll stop and let you translate, and let's go ahead and replay that. We can. Is that okay?
0: Okay. Yeah. ครับอย่างที่อาจารย์การ์ตูนเมื่อกี้นะครับเขาได้แสดงให้เห็นถึงว่าคลื่นทั้ง3ชนิดที่เคลื่อนผ่านเข้าไปในพื้นที่ที่มีอาคารบ้านเรือนอยู่ที่สร้างอยู่บนพื้นดินที่มีพื้นใต้ดินที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน3ชนิดด้วยกันนะครับโดยชนิดที่1ก็คือสร้างอยู่บนชั้นหินแข็งนะครับแล้วก็พื้นที่ที่2ก็คือสร้างอยู่บนพื้นที่เป็นตะกอนนะอันนี้คลื่น P wave ผ่านเข้ามานะครับพื้นที่ที่3เป็นพื้นที่ตะกอนที่เปียกชุ่มด้วยน้ำนะครับ S wave ผ่านเข้ามาก็มีการสั่นสะเทือนนิดหน่อยนะครับก็ยังไม่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างไรแต่พอ surface wave เข้ามานะครับตัวนี้ผ่านเข้ามาในหินแข็งไม่เป็นไรนะครับอันนี้เริ่มช้าลงในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนนะครับก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่พอเคลื่อนที่เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นชั้นตะกอนที่เปียกน้ำได้แก่เป็นโคลนกับทรายนะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มากขึ้นนะครับแถมตามมาด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น liquefaction นะ liquefaction ก็คือการที่ตะกอนที่เปียกชุ่มน้ำมีลักษณะทำตัวเหมือนกับเป็นของเหลวของไหลนะครับมันก็เลยทำให้เกิดการซุดตัวยุบตัวของแผ่นดินได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จริงๆแล้วอุปมาอุปไมยก็คือในพื้นที่ของทางที่ลุ่มภาคกลางของเราก็จะมีลักษณะที่เป็นพื้นที่ลุ่มตะกอนแบบนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่อย่างเช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิด liquefaction ซึ่งตัวอย่างอันนี้เห็นได้ชัดตั้งแต่ที่เกิดขึ้นที่เชียงรายนะครับอันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมให้เป็นองค์ความรู้นิดหนึ่งนะครับที่เชียงรายจะมีลักษณะของ liquefaction เกิดขึ้นที่เห็นมีโคลนพุขึ้นมาพร้อมๆกับการเกิดแผ่นดินไหวนั่นนะครับนั่นคือการลักษณะของการเกิด liquefaction หรือการทำตัวให้เป็นของไหลที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนของคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองครับอาจารย์ดีนครับ
1: Okay. Thank you, Dr. Didi. One more thing to point out before we move off of this animation. If you look down at the bottom, the seismogram taken in the house that's on bedrock has a certain amplitude of wiggles, all right, for the surface wave. The house that's on sediments has a larger amplitude surface wave. And then the house that is on wet sediments, the one that broke, actually suffered the largest ground motion from the surface wave. And we can see that from these seismograms for these three stations, these three sites.
0: ครับอาจารย์ดีนก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะคลื่นที่ตรวจวัดได้นะครับคลื่นไซสมิกที่จากวัดได้จากไซสโมแกรมตัวที่1ที่2ที่3ตามพื้นที่ที่เป็นพื้นหินแข็งแล้วก็พื้นหินตะกอนพื้นที่เป็นตะกอนแล้วก็พื้นที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำนะครับจะเห็นได้ว่าคลื่น P กับ S ที่เข้ามา P ก็จะมีสีแดงนะ S จะเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็คลื่นที่เป็น surface wave นะครับที่เข้ามาจะเห็นว่าในพื้นที่ที่เป็นหินแข็งเนี่ยมีการขยับเคลื่อนของsurface wave เนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับพอถัดมาในชั้นตะกอนจะเห็นว่าคลื่นที่วัดได้มีขนาดสูงขึ้นนะครับแล้วไอก็คือบริเวณที่เป็นตะกอนชุ่มน้ำเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ของคลื่นในปริมาณที่มากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่ามีการขยับขึ้นลงของพื้นดินมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นพื้นที่ตะกอนรองรับด้วยตะกอนชุ่มน้ำนะครับอาจารย์ดีน please
1: sure there let's start there yeah that's fine so I'd like to reintroduce Professor Toomey and we're going to come back to our original driving question how do we locate earthquakesby looking at seismograms. We found a very nice website called Learning Geoscience that kind of takes you step by step through that, and Professor Toomey will walk us through that.
3: I think you can play it. Can you hear me?
4: Yes.
0: Yes.
5: Yes.
3: Yes. Okay, so play that one, please.
4: Yes.
3: And the one on the right as well. So this first one you understand already. An earthquake occurs and a sound wave travels out. But in the case of an earthquake, we have the P wave, the S wave, and the surface waves. Go ahead, translate please.
0: ครับ ก็ ก็ เปรียบเทียบให้เราดูนะครับว่าการเกิดแผ่นดินไหวกับลักษณะของการเดินทางของคลื่นนะฮะอันแรกก็จะเป็นการตีกลองใช่ไหมให้สื่อเหมือนหนึ่งว่าเกิดแผ่นดินไหวนะฮะตีกลองแล้วก็คลื่นเสียงก็มากระทบที่หูเราทำให้เราได้ยินนะครับการตรวจวัดหาคลื่นแผ่นดินไหวก็เหมือนกันตัวไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวที่ตรวจวัดเมื่อเกิดขึ้นแผ่นดินไหวเมื่อเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บเครื่องก็เดินทางมาที่เครื่องตรวจวัดก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เข็มสามารถบันทึกวิกเกิลที่ว่าเนี่ยนะครับครับProfessor Toomey, go ahead.
3: In seismology, the frequency of the wave is important. And what we mean by frequency is we can have low frequencies, or we can have higher frequencies. So I think everyone's used to listening to the symphony, and there are sounds in the bass section of the symphony and sounds in the treble section. So in seismology, we often look at frequency.For reference, the human ear can hear between about 20 and 20,000 hertz. So here's the human ear hearing range here. And that's very high frequency for seismology. In seismology, we're often dealing with energy at frequencies of around a hertz to 10 hertz, but even...down to very long periods, hundreds and thousands of seconds. So,
0: ครับ ครับ ก็ทาง seismology นะครับ ก็ในเรื่องของความถี่ของคลื่นเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับ เพราะใน ในการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็จะมีคลื่นที่ทำการตรวจวัดนะครับคลื่นที่ว่าก็จะมีทั้งสูงและก็ต่ำนะเขาก็ยกตัวอย่างว่าซิมโฟนีนะครับที่มันมีองค์ประกอบหลายเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นนะครับซึ่งมีคลื่นความถี่ที่แตกต่างกันเขาก็แสดงให้เห็นถึงกราฟที่แสดงบนจอเนี่ยนะครับที่อาจารย์เห็นนะครับก็จะแสดงเห็นว่าหูของคนเราเนี่ยหูของมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถรับฟังคลื่นเสียงได้ที่ความถี่ประมาณ20ถึงประมาณ 20,000 เฮิรตซ์นะครับแต่ถ้าเราพิจารณาถึงในเรื่องของseismology แล้วเนี่ยคลื่นที่เขาใช้วัดคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยจะมีความถี่ที่ต่ำมากๆนะครับไล่จะสังเกตเห็นว่ามีโอเวอร์แลปกับที่หูเราจะได้ยินเพียงน้อยนิดนะฮะจะมีคลื่นตั้งแต่10เฮิรตซ์ลงไปจนถึงต่ำมากๆนะครับซึ่งเป็นร้อยเป็นส่วนหนึ่งส่วนร้อยส่วนหนึ่งส่วนพันเป็นคลื่นที่มีความถี่ต่ำมากๆนะครับมีความยาวคลื่นยาวนะครับก็ดังที่เห็นในกราฟนะครับProfessor to me
3: okay so this shows three seismograms and similar to before it's for a single station but the vertical components on the bottomWhat we call a Z component. Here's a seismogram that's in the east-west direction. And there's the seismogram recording the horizontal motion in the north-south direction. So, again, one of them is vertical, and two of these are horizontals. And what you can see is before.The arrival of the earthquake energy, it's very low amplitude. Then there's a strong arrival, that's the P wave, the first motion, or the first arrival. Then there's a coda, the first arrival arrives and it goes by. And then there's an S wave that arrives afterwards.
0: Cut.นะครับในไดอะแกรมที่เห็นฮะก็จะมีเป็นไซสโมแกรมนะฮะที่ทำการตรวจวัดใน3แสดงให้เห็นถึงกราฟ3กลุ่มด้วยกันนะครับโดยมีการวัดค่าเป็น Z หรือ C component นะฮะคือในแนวดิ่งนะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของตะวันออกตะวันตกหรือ East West นะครับแล้วก็จะมีการวัดในแนวของ North South นะครับคือ north south กับ east west ก็จะเป็น horizontal นะครับตามที่เขาได้ทำนิ้วให้เราดูนะครับว่านิ้วโป้งเราก็จะเป็นตัว vertical นะครับแล้วก็นิ้วชี้กับนิ้วกลางก็จะเป็น north south east west นะครับทั้ง3 component อันนี้ก็คือใน1เครื่อง seismogram ที่ทำการตรวจวัดนะครับแล้วก็นอกจากนี้ professor to me ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงลักษณะของคลื่นที่เดินทางมาถึงในครั้งแรกที่เป็น p wave นะครับจะเห็นว่ามีการขยับของตัวกราฟเนี่ยที่แรงนะครับทีแรกมาก็จะเงียบๆพอคลื่นเดินทาง P wave มาถึงครั้งแรกปุ๊บมันจะมีการกวัดแกว่งของตัวกราฟขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็ค่อยๆลดขนาดลงไปนะเสร็จแล้วตัว S wave พอมาถึงก็จะมีการขยับของตัวกราฟอีก

0: ทีหนึ่งนะครับครับ Professor Tsumi go ahead please
1: thank you next please I'll make this quick so most of the time seismometers record noise and what we mean by noise is just the background motion of the earth so these three seismograms do not show an earthquake arrival. They just show the Earth back noise. And you can see these numbers are very small, 19, 23, 16. So.
0: ครับก็ในการบันทึกคลื่นแผ่นดินไหวนะไซส์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะทำการบันทึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบันทึกได้เนี่ยที่ตัวเครื่องมือบันทึกได้เนี่ยเราก็จะเรียกเป็น noise นะครับหรือว่าตัวอย่างที่เห็นที่แสดงบนจอนี้ก็จะเป็นตัวไซส์โมกราฟที่เห็นเป็นการบันทึกเป็นเสียงภูมิหลังนะครับหรือที่เป็น background noise นั่นเองนะครับ Professor Tsumi please
1: Yeah, so this is not something you will have to do, but as a seismologist, because our seismometers record many frequencies, we oftentimes have to filter the seismogram. We have to pass it through a filter that gets rid of certain frequencies. So this now shows two seismograms, And there's some background noise, and embedded in here is a true seismic signal, probably an earthquake.
0: ครับในการตรวจวัดเนี่ยนะฮะเขาก็เนื่องจากว่าเขารู้แล้วว่าคลื่นแผ่นดินไหวมีความคลื่นมีความถี่อะไรประมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทำการตรวจวัดนี่มันจะตรวจวัดหมดเลยนะไม่ว่าคลื่นอะไรจะเข้ามาก็ตามเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยมีการไหวการสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือจะต้องมีการฟิลเตอร์หรือการกรองสัญญาณคัดเลือกกรองเอาสัญญาณที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะครับอันนี้เขาก็แสดงเห็นว่าเมื่อมีอันกราฟเส้นบนก็จะเห็นว่ามีคลื่นสัญญาณรบกวนค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอมีเหตุการณ์เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ความชัดเจนมันจะไม่ชัดเท่าไหร่นะจึงต้องมีการทำการกรองสัญญาณเพื่อที่จะทำให้เห็นสัญญาณแผ่นดินไหวที่เกิดจากคลื่นแผ่นดินไหวเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับครับ Professor Tsumi please
1: Thank you Okay so Dean mentioned the three types of waves, the two body waves, P and S, and the surface wave. So here's a nice seismogram that, notice the time axis is very long, 35 minutes. In the first part, there's noise, and then a very sharp arrival. That's the P wave. Then, what I would call the coda of the P wave, and then a large amplitude arrival that's actually lower in frequency. And I'll say two things about this. The P wave always comes first, and it often has higher frequency content than the S wave, and oftentimes the S wave is larger in amplitude. And you can see this. The amplitude of the S wave is much larger than the amplitude of the P wave. And I think you can see that the time separation, that this is a longer period wave for the S wave than it is for the P wave. Please translate.
0: ครับก็Professor to me ก็แสดงเห็นถึงseismogram ที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าเป็นการบันทึกข้อมูลที่ค่อนข้างยาวถึง35วินาทีนะครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือครั้งแรกที่สัญญาณเริ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมีการว Wiggle นะของตัวกราฟที่เห็นตัวนั้นก็จะแสดงถึงการเข้ามาถึงของ P wave นะครับเสร็จแล้วสักพักหนึ่งก็จะมีเลยวินาทีที่10มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการขยับที่ค่อนข้างเยอะ

0: S-wave นะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือ S-wave เนี่ยจะแสดงลักษณะความสูงคลื่นนะหรือ amplitude เนี่ยที่สูงกว่า P-wave นะครับอันนี้คือข้อสังเกตที่อาจารย์คงจะมองเห็นได้จากตัวเรคคอร์ดตัวนี้นะครับ Professor to me please
1: Any questions
0: อาจารย์มีคำถามอะไรไหมครับ
1: Okay.

0: Oh, okay. There you go. Next. Next. Okay. Next slide, please.
1: สไลด์เมื่อกี้อาจารย์ได้เห็นแล้วนะครับว่า P wave อยู่ตรงไหน S wave อยู่ตรงไหนแล้วก็ surface wave อยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็คงจะเริ่มพิกได้แล้วนะฮะครับ Go ahead please
0: Next slide please So very briefly this shows three different seismograms and notice the separation in time between P and S is small hereAnd between P and S, it is large on this one. So when an earthquake occurs, the P wave and the S wave start at the same time, but the P travels fast and the S travels slow. So the separation between the P and the S time is related to the distance between the station and the earthquake. So this station is very close to the earthquake. This station is medium distance, and this station is far from the earthquake. Please translate.
1: ครับจากบันทึกที่เห็นนะครับจากสามสถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่า P กับ S waves นะคลื่น P กับคลื่น S คลื่นS แล้วก็ surface เนี่ยเดินทางมาถึงสถานีที่ตรวจวัด3สถานีที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่แตกต่างกันนะครับข้อสังเกตก็คือว่าถ้าเราดูบริเวณที่เราพลิก P กับ S นะครับระยะเวลาที่เห็นที่ห่างกันเนี่ยก็คือระยะทางนะที่ต่างกันเราจะเห็นว่ากราฟบนสุดนะครับเราจะมี P กับ S ที่ห่างกันในระยะหนึ่งนะครับแต่พอมากราฟเส้นที่2นะครับจะเห็นว่าระยะห่างระหว่าง P กับ S wave เนี่ยห่างกันมากขึ้นนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าสถานีอันกลางเนี่ยก็จะอยู่ไกลกว่านะครับสถานีที่อยู่ข้างบนและเทียบกับสถานีที่อยู่กราฟเส้นข้างล่างสุดจะเห็นว่า P กับ S wave เนี่ยอยู่ห่างกันไม่มากนะใกล้กันยิ่งกว่ากราฟเส้นบนซะอีกนั่นแสดงว่าสถานีข้างล่างเนี่ยอยู่ใกล้กับตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่สุดนะครับถัดห่างออกไปนิดนึงก็จะเป็นกราฟเส้นบนสถานีเส้นบนนี้จะอยู่ห่างออกไปนิดอีกหน่อยนึงนะครับส่วนสถานีที่วัดที่เส้นกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นสถานีที่อยู่ห่างไกลที่สุดนะครับดูจากระยะเวลาที่แตกต่างกันระหว่างการเดินทางมาถึงของ PS กับ S wave นะครับอย่างที่เรียนนะครับเมื่อเกิดแผ่นดินไหวตุ้มปุ๊บเนี่ย P กับ S wave เดินทางสตาร์ทพร้อมกันแต่ P wave นี่เดินทางเร็วกว่านะเร็วกว่า S wave นะเพราะฉะนั้น P wave จะไปถึงก่อนเสมอเป็นส่วนใหญ่นะยกเว้นว่าเกิดแผ่นดินไหวตรงบริเวณที่ตรวจวัดอยู่พอดีก็มาถึงพร้อมๆกันนะครับแต่หาได้ยากนะส่วนใหญ่ในสถานีวัดทั่วโลกแล้วเนี่ย P wave จะเดินทางมาถึงก่อนเสมอนะครับ Professor Toomey please
0: Next Play that So what this animation shows isWhat we've just explained, play again. They both leave at the same time, but the separation grows with distance. Please translate.
1: ครับจะเห็นดังรูปการ์ตูนนี้นะครับที่พอเกิดแผ่นดินไหวปุ๊บนะพีกับเวฟเดินทางออกมาพร้อมกันเห็นไหมฮะแต่ว่าระยะห่าง

0: ระหว่าง P กับเวฟเนี่ยจะมาห่างมากขึ้นเพราะว่า P เดินทางได้เร็วกว่าเวฟนะครับโทษ P เวฟเดินทางได้เร็วกว่า S เวฟนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งไกลออกไประยะห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S เวฟก็จะสูงขึ้นนะครับ Go ahead please
1: Yeah just play it then we'll skip itNext, please.

0: I think that
1: เป็นอีกไดอะแกรมหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าณสถานีตรวจวัดที่อยู่ใกล้กับอยู่ไกลกว่าบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็จะเห็นลักษณะการเดินทางมาถึงของคลื่นที่บันทึกได้จากสถานีทั้งสองนะที่จะเห็นว่ามีช่วงเวลาที่พีช่วงเวลาของ P กับ Wave ที่เดินทางมาถึงสถานีตรวจวัดทั้งสองที่ห่างกันโดยสถานีที่ไกลกว่าเนี่ยก็จะมีช่วงห่างระหว่าง P กับ S กับ P Wave เนี่ยมากขึ้นนะครับsorry professor to me I just explained about it already sorry
0: thank you very much next please next oops backSo, by studying earthquakes over many years, our community knows that in terms of distance from the earthquake, so this is distance in kilometers from the epicenter, that in terms of time, the P waves come in first, the S waves come in second. So if you simply measure that time between those two,you can very quickly calculate the distance to the epicenter. Please translate.
1: ครับจากการที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวมาสะสมมาเป็นเวลาหลายปีนะจากสถิติที่มีอยู่ทั้งหมดนะเขาก็ได้มีการนำมาคำนวณรวมเอาออกมาแล้วก็สร้างกราฟขึ้นมานะกราฟที่เห็นเนี้ยก็จะเห็นว่ามีสามารถที่จะวัดเมื่อเราวัดหาระยะห่างระยะเวลาห่างระหว่างการเดินทางมาถึงของ P กับ S wave นะครับแล้วก็นำไปเปรียบเทียบกับกราฟชุดนี้นะครับจะช่วยให้เราสามารถบอกได้ว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นนั้นอยู่ห่างจากสถานีวัดเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับจากการอ่านกราฟที่เห็นบนจอนะครับ Professor to me please
0: Thank you nextThis just shows a map of three stations in Norway. Go ahead. So, the country of, is it Norway or Sweden we're in? Norway and Sweden. At three stations, Moss, Sols, and Sots. And at those three sites, they measured the S minus P time. Okay.If you hide the second and third, if you only have one station, you can calculate the distance to the epicenter, and all you know is it's somewhere on that circle. Next slide, or next play to hide the, show that. If you have two stations, now I know that the epicenter is.Somewhere on this circle and somewhere on that circle. So I have two possibilities, one here and one there. Next, please. But now I have three stations, and I know the epicenter has to be on that circle as well. So where those three circles intersect is where the earthquake is located. Please translate.
1: Cup, go, Jeff.กรณีศึกษานะครับที่เขานำมาเป็นตัวอย่างให้เรานะครับก็จะมีการวัดขึ้นแผ่นดินไหวจาก3สถานีด้วยกันนะครับเราจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลเพียงสถานีที่

0: เดียวนะครับเราก็จะสามารถคำนวณได้ว่าแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากสถานีนั้นเป็นระยะทางเท่าไหร่แต่เราไม่รู้ว่าในทิศทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือเราก็ต้องใช้วงกลมที่มีรัศมีเท่ากับระยะทางที่เราวัดได้ตีวงกลมล้อมรอบสถานีใช่ไหมครับถ้าเป็นสถานีเดียวนะทีนี้ถ้าเรามีสถานีเดียวเราก็บอกไม่ได้ว่ามันเกิดตรงไหนแต่รู้แหละว่าอยู่ตามขอบเส้นรอบวงนี่แหละแต่ไม่รู้ตรงไหนก็พอใช้2สถานีใช่ไหมครับพอ2สถานีมีวงกลมเกิดขึ้นมา2วงก็จะมาตัดกันคราวนี้ก็จะมีความเป็นไปได้ว่าวงกลม2วงมาตัดกันจะเกิด2จุดตัดจุดตัดนะครับก็จะเป็นก็ไม่รู้อีกว่าแผ่นดินไหวจะเกิดณจุดไหนอาจจะเป็นจุดบนหรือจุดล่างก็ได้นะครับก็เลยต้องมีอีกสถานีหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะช่วยในการตัดสินพอมี3สถานีวงกลม3วงมาตัดกันบริเวณไหนที่ตัดกันใกล้มากที่สุดทั้ง3วงบริเวณนั้นก็จะเป็นบริเวณที่เป็นศูนย์กลางแผ่นดินไหวหรือเป็นเอพิเซนเตอร์ของแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขายกมาให้เราดูนะครับทีนี้อาจารย์คงจะเข้าใจแล้วแหละว่าเราทำไมเราถึงต้องมีอย่างน้อย3สถานีนะครับ Professor Tumi please
1: I'd like to say and thank you for listening
2: Yes andSo I'd like to thank Professor Tumi for coming and talking to us about how seismologists locate earthquakes. And I think people are probably a little tired. Why don't we take a 2 or 3 minute break to stand up before we move into the next part, give people a chance to wake up and get some blood flowing.
3: I'm not sure if we would finish the first session, you know, today.
2: We're not done yet, Narapa. No. We have some other things to do. Is that okay?
3: Yeah, sure.
2: Tell me if it's too much. Yeah, okay.
3: Yeah.
2: Yeah. Let me stretching springs and things. More fun. So... So would people like to take a short break, and then we'll come back? I mean, we'll try to finish by 8:30 our time, which I think is 10:30 your time, 10:30 a.m.
3: Yeah, but you're doing fine here, and just go ahead. Yeah.
2: Mm-hmm. You want to just go ahead? Okay. Okay, I'm going to be really short. to move into the next session. As Professor Tumi pointed out, we have these seismic stations where we can record earthquake signals. We know how to find the P and the S wave. We know that the difference between the P and the S wave tells us how far away we are from an earthquake and ergo how to locate it. But let's talk about the Slinky seismometer itself. The Slinky seismometer has, first and foremost, a slinky that acts as a spring. All right, and then there's a mass hanging from it, this heavy thing down here. And physicists call that an oscillator. So the idea is that if an earthquake signal comes along, all right, that's not an earthquake signal. Maybe that's too high a frequency. So let's try. If I go to a low frequency and cause an earthquake signal to come along, this thing really moves up and down. So what we thought we'd do next is to explore a little bit about the physics of stretch springs. We have essentially a mass hanging from a spring, and we want to do a hands-on activity. So I'd like to transfer to Alex and Alexa to do that. Please translate.
0: ครับอาจารย์ดีนก็เริ่มแนะนำให้อาจารย์ได้รู้จักกับตัว Slinky Seismometer นะครับซึ่งก็ได้ทำการตัวอย่างนะครับส่วนที่เป็นส่วนประกอบที่สำคัญนะคือตัว Slinky Spring นะครับแล้วก็มีตัวน้ำหนักนะครับที่ว่านะฮะทีนี้

0: าจารย์ก็ได้ทำให้ดูว่าถ้าขยับด้วยความถี่นะครับมันก็จะตัวนี้จะไม่ค่อยขยับนะเพราะสวิงคีย์จะแอบส่งแต่ถ้าเป็นคลื่นที่เป็นแผ่นดินไหวที่ความถี่ต่ำๆนะครับจะเห็นว่าอย่างไม่ชัดเลยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าตัว Slinky Size Monitor เนี่ยจะมาตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับนี่ผมขยับเบาๆเองอาจารย์ท่านไหนจะได้รู้สึกได้ว่าเร็วๆแล้วมันไม่ขยับเลยแต่ถ้าขยับช้าๆเนี่ยมันจะผมขยับเร็วๆไม่ปัดเห็นไหมฮะค่อยด้วยคลื่นต่ำๆเนี่ยนี่คือจะโยกมากเลยนะครับอาจารย์ดีน you can go ahead
1: so before we can understand what this spring movement tells us about seismic waves we first have to understand a little bit about the physics of oscillators and the physics of springs so when we hang a mass from a spring the spring will stretch and the larger the mass the more it'll stretch this is a downward force caused by gravitywhere the mass is multiplied by the gravitational constant G, which is 9.81 meters per second, or kilograms per second.
0: Well, I can hardly hear you, but I'll give a try. กำลังจะทำการทดลองนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการแกว่งของสปริงนะครับซึ่งจริงๆอุปกรณ์การทดลองของเราก็มีอยู่นะครับเผื่อว่าอาจารย์ที่นั่งอยู่ใกล้นะครับจะได้ลองทดลองดูทำตามเขาดูก็ได้นะครับโอเคอะไรก็ให้โอเคอะไรก็ให้
2: alright so we're going to be measuring the displacement of the spring that means we're going to measure where it is right now without any mass on it and thenAfter that, we're going to put different masses on it and see how far from this initial placement it stretched. And we won't measure until the mass has come to rest. That is, the system has reached its equilibrium position. At an equilibrium position, all the forces are balanced, so the system isn't moving at all. That means there must be some upward force that opposes the downward force Alex is talking about, mass times G. Right?I'm going to make sure to measure the end of the spring, not the end of the mass. That's also important. All right. Is that 58 centimeters?
0: ครับอาจารย์จะเห็นว่าเขาก็เริ่มทำการวัดว่าตัวสปริงตอนที่ยังไม่ได้ใส่ตุ้มน้ำหนักเนี่ยวางตัวอยู่ที่ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็จดบันทึกเอาไว้นะครับก็เฮ้ยอเล็กซ์
2: Thank you. All right, next we have 150 grams. Wait for the spring to stop moving. And it's at 61 centimeters.
0: ครับ จากนั้นก็ใส่ตุ้มน้ำหนักลงไปที่150กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัดค่านะครับ
2: All right, next is 200 grams.
0: ครับแล้วก็ลองใส่เพิ่มเข้าไปเป็น200กรัมนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็ลองดูให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่าว่าสปริงยืดลงไปที่เท่าไหร่นะครับ
2: The displacement or it's at 64 centimeters.All right, next is 250 grams.
0: ต่อไปก็ที่250กรัมนะครับใส่น้ำหนักลงไปแล้วก็รอให้สปริงนิ่งแล้วก็วัดค่านะว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่
2: That's at 16 centimeters. All right.Our final mass is 300 grams.
0: ครับตอนนี้ก็วัดค่าที่300กรัมนะครับแล้วก็ดูว่าสปริงยืดลงไปที่ระดับเท่าไหร่นะครับ
2: That's at 70 centimeters.
1: So we now have our spring displacements that we can analyze. But before we go any

0: further, we want to convert to traditional physics units the meter and the kilogram rather than the gram and the centimeter.
1: ครับก็อันนี้เขาก็บอกว่าเขาจะใช้matrix มาตรา matrix นะครับก็คือมีเป็นกรัมแล้วก็เป็นเซนติเมตรนะครับก็คอนเวิร์ตให้เป็นเมตรนะครับกับกิโลกรัมนะครับ
2: ถ้าอาจารย์ดูในเอกสารนะคะจะอยู่ใน Teacher's Guide for Lesson S1B นะคะพอจบจากหน้า15แล้วก็จะขึ้น S1B เนี่ยค่ะก็ขึ้นเลข1ใหม่นะคะอาจารย์เปิดไล่ไปก็จะเห็นถ้าหน้า2ของชุดนี้ค่ะก็จะเป็นภาพเป็นตัวสปริงแล้วก็ตัวไม้บรรทัดนะคะขอกล้องจับนิดนะคะกล้องจับที่เอกสารนิดนึงค่ะค่ะชุดนี้นะคะค่ะอาจารย์ดูตามไปได้เลยค่ะ

0: As you can see on the plot, the best fit for our data is a straight line that goes pretty close to through the origin. This means that our two variables, force and displacement, have a proportional relationship. As shown next to the plot, proportional relationships are characterized by an equation in y equals mx form. In this case, we have the equation force equals displacement times some constant k. So what is this number k? Is it something we can change by changing things in the system? Also, recall that there's an upward force in the slim mass system that's opposing the gravitational force. And I would like to welcome Blake to talk about that force.
1: Hello.
2: Should probably let them translate.
1: Yeah, I'm going to let you translate before I go on.
3: ครับอันนี้เป็นการทดลองที่เขาลองทำแล้วก็ทำการคำนวณที่จริงแล้วอันนี้ถ้าหากว่าจะทำเนี่ยอาจารย์จะต้องทำการทดลองแล้วก็ทำการพลอตผลการทดลองลงไปในตารางก่อนนะครับแล้วก็คำนวณหาค่า FG ค่า displacement ต่างๆแล้วถึงจะนำมาพลอตหาความสัมพันธ์ของค่าที่จะมาหาไอ้ค่าของตัวอะไรต่างๆของสปริงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในเบื้องต้นคงต้องดูผลของเขาไปก่อนนะครับ Go ahead, Blake.
1: Okay, thank you. Can everyone hear me all right before I continue?
3: More or less, yes. Not 100%, but we can, hopefully we can catch your words.
1: Okay, I'll try to slow down a little bit. Right, so I'm going to talk about this formula that Alexa just introduced using this graph. So the basic idea is that we have a formula that's in the usual algebra format, which we always refer to as mx equals y. So in this case, we have this formula that's on the board. We have some number, which I'm going to call k, which was the slope of this linear line that's plotted on this graph here. And we have change in displacement. So we have this number times the change in displacement was proportional to the gravitational force that we measured in our experiment. So the basic idea is that when the spring has force acting on it, and it reaches a steady point, it's not moving anymore. And so even though it's not moving anymore, so since it's not moving, there's no net force on it. So we say that the net force, which I'm just going to call Fn, is equal to zero. Although you pay attention, even though the net force is zero, there's still gravity acting on it. So Fg, which you're going to call gravity, is still there. But Fg is not equal to zero because there's a mass. So there has to be another force. Okay. So there has to be another force to counteract the gravitational force. And we call that equilibrium, the fact that there's no net force and it isn't moving. So it has to be a gravitational force and a spring force counteracting the gravitational force to give zero net force. I'll wait and let you translate that before I continue.
3: ครับ เรียกก็พยายามที่จะอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับสปริงให้เรานะได้เข้าใจนะครับว่าในสภาวะที่ที่เป็นมีลักษณะที่นิ่งหรือเป็น net force นะที่เขาใช้สัญลักษณ์เป็น Fn นะครับก็มันควรจะมีค่าเท่ากับ0แต่จริงๆแล้วเนี่ยในความเป็นจริงก็คือมันจะมีค่าของF ที่เป็นค่าแรงโน้มถ่วงนะครับบวกกับค่าที่เป็น F ของสปริงรวมอยู่ด้วยนะครับก็ครับอย่างที่ได้อธิบายไปนะครับBlake go ahead please
1: Thank you. Okay, so this F gravity this gravitational force was the mass that we hung on the spring times the gravitational constant. And so that was this here. Okay. And then, so if we take this spring force term and put it on the other side of this equation, gravitational force has to be equal to this F spring force. And now, using the equation that was derived on that graph, we know that the spring force, since we know that gravitational force is equal to this number K times the change in the displacement of the spring. And so that spring constant K times the displacement of the spring is the spring force. And so that's what we call KX. And I can make that a little more clear. Call it the change in X. So this is the change in the displacement of the spring that we measured. And now this number K, one of the reasons that we changed the units to be more specific and we plot everything that in the way that we did was so that we could describe the spring force in terms of this constant K, which is a quantity that describes the spring. It describes specifically the stiffness of the spring. The higher this number K is, the more stiff the spring is. And so bringing this all together, we can use the stiffness of the spring and and keeping in context how much the spring has stretched to tell us how much force the spring is applying. And so that's all a quantity that we call Hooke's law is, this equation. It means that whenever you have a spring force, it has to scale proportionally, like Alexa was talking about with this graph, to the change in displacement of your spring when you hang a mass on it. I'm going to go ahead and let you translate that.
3: Yes, Cap Blake ก็พยายามอธิบายว่าการที่work out จากสมการนะครับที่เห็นว่าเป็นค่า fg เนี่ยลงมาเป็นค่า m คูณ g นะครับก็จะเป็นค่าที่แทนถึงค่าแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วในส่วนของค่าที่เป็นแรงของสปริงนะก็จะเป็นกลายเป็นค่า k คูณด้วย delta x เนี่ยนะครับซึ่ง k ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าเป็นที่เขาเรียกว่า stiffness ของ spring ก็คือความบางทีเราก็เรียกว่ามันความกระด้างหรือความทนต่อการดึงของความแข็งของ spring นะครับครับก็อันนี้เนี่ยก็จะแสดงสถานการณ์นี้ก็แสดงเห็นถึงว่าถ้าเราดึง spring นะด้วยแรงเท่าไหร่นะฮะมันก็คือแรงที่เราใส่เข้าไปว่าในการที่จะดึงสปริงให้ยืดเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นลิงก์เข้าไปสู่ในส่วนที่เขาเรียกว่าฮุกส์ลอหรือก็กฎของฮุกนะครับที่เกี่ยวกับสปริงนะครับซึ่งเบรกก็พยายามอธิบายให้เราฟังอยู่นะครับเบรก go ahead please
1: thank you so I'm going to go ahead after talking about this and go back to Dr. Dean who's going to continue talking about more aboutThis and how to relate it back to seismometers, seismology.
3: ครับก็ Professor Dean ดร. Dean ก็พยายามจะบอกเราว่าสิ่งที่นักศึกษามักจะทำผิดพลาดเสมอก็คือในเรื่องของการวัดค่าถ้าว่าสปริงเนี่ยยังไม่ได้ใส่น้ำหนักเข้าไปเนี่ยนะฮะก็จะเป็นระดับที่เราจะทำการวัดตรงนั้นแต่พอแขวนน้ำหนักเข้าไปปุ๊บนะครับที่จริงแล้วสิ่งที่วัดก็คือความต่างระหว่างตำแหน่งของสปริงล่าสุดกับตำแหน่งเดิมที่นิ้วของอาจารย์ดีนชี้อยู่นะฮะนิ้วข้างมือซ้ายชี้อยู่นะไม่ใช่ตำแหน่งที่วัดใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็บางทีนักศึกษาเองก็ทำสับสนครับโอเค
4: so we did two things with the data we process the data or we reduce the data you can choose your wordsWe turned grams in the mass into kilograms because that's a standard physics unit. We turned the displacement in centimeters into the displacement in meters. This is something that students might not do on their own and need to learn good habits of converting into standard units. Please translate.
3: ครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสิ่งที่เขาทำนะฮะเขามีการปรับ
5: ซึ่งมี
3: หร
5: ือ ไม่
3: หรือนะหรือประมวลค่าสมัยนะครับให้เปลี่ยนมาตราหน่วยวัดนะครับจากน้ำหนักที่เป็นกรัมนะครับให้เป็นกิโลกรัมนะครับและจากระยะทางที่เป็นเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนักเรียนนักศึกษาบางคนอาจจะไม่ลืมที่จะทำนะครับลืมที่จะเปลี่ยนค่าหน่วยวัดตรงนี้นะครับ
4: And then lastly we plotted the data and we plotted the force of gravity we plotted the force of gravity here and we plotted the displacement delta x and meters here by looking at this graph we're trying to figure out the relationship between displacement and gravity force and it turns out that the slope of the graph right here this number 16 is a constant that tells us how to change displacement into gravity force or vice versa so that was a recap and you might ask why do we care why do we do this so I would turn that question around and ask you how would I change this experiment so that I got a number different than 16 so why don't people ask themselves that question and maybe make a suggestion to me how do I change this experiment so I get a number different than 16 so with this much mass hanging on it let's write this number down it's bouncing 66 with that much mass 66 I'm going to change the spring actually this is not going to work because the equilibrium is a little different but we get

0: The idea. This thing's not very. How do I get this on here? I guess I'm going to do it there. Same mass. Now I know the lengths of the springs are slightly different, but actually not that bad. So let's go ahead. 59. 59. Different stretch with my new spring. Okay, so I've changed the number 16 by changing the spring. This number, this K, tells me about the spring. Now, you might ask again, why do I care? Why does that matter? Well, it turns out in the next session, we will be talking about how the stiffness of the spring, the K number, determines the frequency of the oscillator. All right, I can pull this down and let go, and it has a certain frequency. I can count how many bobs in 10 seconds. I can put it on here. You can do the same thing. And you might be able to see that it bobs slower with this lower K spring, this less stiff spring. Okay, so that's great because in our slinky seismometer, we want this to respond to seismic waves that have certain frequencies, as Professor Toomey pointed out. So that tells us what kind of spring we should use. All right. And the next time we're going to work on the relationship between the kind of spring, the amount of mass, and other things, and the frequency, the resonant frequency of the oscillator. Well, I think we're through for this evening or this morning in your case. And unless there are some questions, we'd be happy to answer questions now that people might have. If not, we can say goodbye until next time. So you might ask if people have questions first, I guess.
1: ครับอาจารย์มีคำถามจะถามไหมครับก็อาจารย์ดิงก็บอกว่าพวกเราคงจะเหนื่อยกันแล้วนะแล้วยังไงก็ของยังไงถ้าเผื่อมีคำถามก็ให้ถามเลยนะครับหรือไม่งั้นก็อาจจะต้องรอเป็นคราวหน้านะครับก็ต้องมาเจอกันใหม่นะครับอาจารย์มีคำถามเชิญถามได้เลยนะครับ
2: ไม่มีนะคะค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านดร.ทิติดุลยาทิตย์นะคะท่านอาจารย์ได้กรุณามารับเป็นวิทยากรร่วมให้สำหรับการประชุมอบรมทั้ง6ครั้งนะคะท่านประจำอยู่ที่มหาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีค่ะก็เป็นบริเวณที่มีประวัติเรื่องแผ่นดินไหวนะคะท่านก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเรื่องนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะ I'd like to thank Dr. Dean Lively-Brook and your team for a very successful, interesting first session, and we look forward to the next 4 sessions. And I think I would call it off today. I have told the audience that, you know, perhaps we are not so tired as you are, because, you know, it's around 9:30 at night for you, right? And so we are grateful that you have sacrificed your time to do this session with us. Thank you very much. And I would like to, you know, after we cut of the signal broadcasting, we would like to stay on with you for a few minutes so that we can give feedback and get preparation for our next session. Thank you.
0: Perfect. Thank you. Thank you so much for your attention. And please thank the people there in Thailand and Hawaii and in Bangkok for us as well.
2: Thank you. ค่ะสำหรับการอบรมครูวิทยาศาสตร์ในวันนี้นะคะก็ครั้งที่หนึ่งนะคะก็จบลงแล้วนะคะก็ขอความกรุณาท่านติดตามครั้งต่อๆไปนะคะก็จะเป็นทุกวันศุกร์นะคะติดต่อกัน5ครั้งนะคะสัปดาห์สุดท้ายจะเป็นวันพฤหัสก็ขอรับชมเชิญรับชมได้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ